ร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและ

0: เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการเนี่ยต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภค

0: จำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสวัสดิ์กรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง ลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอ
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
15: ์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
16: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสเตียนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารตรงนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริกันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอครเทวดามีแขกเอาทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกเอาทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองและบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีและบุญฟาวสตินาเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทที่1ในวันนี้นักบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมง

0: แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569พบกับผมไก่วุฒิไกรทองต่างนะครับกับรายการคิดถึงวันวานรายการที่จะนำคุณย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมีสังทะแรงนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับวันนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งนะฮะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจัดฟุตบอลนะครับอาไก่สดท่าแรกครับครั้งที่21นะครับใช้เสียงเยอะนะเสียงก็เลยแหบนะฮะค่อนข้างจะหมดเรี่ยวแรงตอนนี้กลายเป็นขวานฟ้าหน้าดำนะครับหลังจากจบกีฬากลับบ้านหมาแมวแถวบ้านเห่าหอนตกใจคนที่บ้านก็โอ้โหนะฮะนึกว่าคนแปลกหน้าเพราะหน้าผมดำเหลือเกินนะฮะโดนแดดเผาครีมกันแดดอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับร้อนจริงๆนะครับเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหก็สมแล้วที่เขาบอกว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะครับจะมีพายุเข้านะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกฟ้าร้องแล้วนะครับที่ท่าแรกยังไงก็ฝากดูแลกันด้วยแล้วกันนะครับติดตามข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิดรายการด้วยพี่แจ้งในดพลแก้วการนะครับอัลบั้มชุดที่3ของเขาชื่อเพลงเทวดาเดินดินนะครับชุดเดียวกันกับอัลบั้มนี้แหละนะครับมันเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราและต้องการย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999ว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับพี่ยุ้ยภูเก็ตก็ทักเข้ามาแล้วนะฮะพี่ยุ้ยบิดาหัวหินด้วยแล้วก็ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับป้าต้อยป้าตุ้นะฮะพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กนะฮะน้องว่านไฟช่างเช่ท่านผอ.ดาวิดพี่แอร์อดุลตระกูลมาและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับว่าแต่ละวันนั้นสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าขอบคุณอย่างมากมายนะครับรวมทั้ง FC แฟนคลับของเราทุกท่านด้วยนะครับใหญ่ลำดวนใหญ่จอมใจบ้านโคกสะอาดอรุณสวัสดิ์นะครับคุณยายและก็เช่นเคยครับผู้ใจดีของเรานะครับรำพิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแรกต่อรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามโอเคคอนกรีตท่าแรกคุณเอกรินพงพิษครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์ผิวระธรรมพี่หมวยคุณฟองสีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอิทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับ

ัดถุมใช้ไลนะครับศิลปินแกรนด์เอ็กซ์นะครับแกรนด์เอ็กซ์กับชาตรีนะฮะชาตรีมาก่อนนิดนึงนะฮะยุบสืบสารสปริงคอมโบนะฮะวงแรก The Impossible ตามด้วยชาตรีนะฮะโรเจอร์สปายแกรนด์เอ็กซ์นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับในยุคบุกเบิกของวงการเพลงเมืองไทยของเรานะครับวันนี้ออกจากง่อยง่อยเงาเงาก็หน่อยนะครับสำหรับผมเสียงเขาแหบแห้งเรี่ยวแรงยังไม่มาหวังว่าสักพักก็คงจะดีขึ้นนะครับหน้าก็ดำ ดำเขียวเขียวโอ้นะครับแดดมันแรงจริงๆนะครับขนาดไม่ได้ไปเตะบอลกับน้องๆเขาแล้วเนี่ยนะภาคบอลอยู่บนอัศจรรย์ยังขนาดนี้แสดงว่ารังสี UV สมัยนี้มันน่ากลัวแล้วก็รุนแรงเหลือเกินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับประตูเสรีพัฒน์นะครับอย่าฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับทรายมีรอยเท้าบนผืนทรายและก็ปราสาททรายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับประตูครับอาจารย์เสรีพาพรมฤทธิ์อาจารย์จ้องนะครับขอเพลงอ้อนจันน้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับอยากฟังเพลงสบายดีหรือเปล่าของ XYZ นะครับให้กับพี่ๆศิษย์เก่าเซนโยแซฟทุกคนเลยและผู้ที่ขับขี่โยธยานอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็พี่ปิ๊กศิริสวัสดิ์พี่สาวใจดีนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปล้างแผลแล้วแผลหายดีแล้วก็สวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีกนะฮะอยากฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจให้กับน้องรักวิชชิ่งท่าแร่และก็สามหนุ่มสามมุมนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ปิ๊กนะครับแล้วก็ยินดีด้วยในการหายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็พระท่านสวหมู่หนึ่งท่าแร่นะฮะให้ผมเลือกเพลงให้นะครับเอารุ่นนู้นเลยนะฮะดูลากเสียงก็รู้นะครับรุ่นนู้นนะฮะรุ่นไหนขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้ครับมองไปที่นาฬิกาห้องส่งของเราทำไมตอนนี้มันตี30นาทีแสดงว่าเมื่อคืนมีไฟดับที่สถานีนะครับมันเป็นนาฬิการะบบดิจิตอลนะฮะถ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานต่อหลังจากนั้นโอเคครับเดี๋ยวพ่อยไปตั้งใหม่แล้วกันนะครับช่วงนี้ฟังอีก2ผลงานเพลงจังหวะสนุกสนานวงเพื่อนนะครับเจียวเจียว

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

กสุริสวัสดิ์พี่สาวที่ใจดีขอเข้ามานะครับอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมคนจริงใจหายากจังในขณะที่บางคนบอกอู้เยอะแยะนะเดี๋ยวก็เจอพี่ปิ๊กนะฮะคนจริงใจคนใจดีมีอยู่แล้วโดยเฉพาะพี่ปิ๊กเป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ทุ่มเทเพื่อเสียสละงานส่วนรวมงานสังคมต่างๆนานาพี่ปิ๊กยอมได้รับผลดีตอบแทนคืนกลับอยู่แล้วนะครับใจเย็นๆครับพี่ปิ๊กเดี๋ยวก็เจอนะจ๊ะในช่วงคิดถึงลูกทุ่งนะฮะคิดถึงวันๆของเราอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านทุกสไตล์นะเพลงต่างชาติก็มีเพลงฝรั่งญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เปิดมาแล้วอินเตอร์เดียเหลือประเทศไหนอีกนะฮะลูกกรุงก็แจมลูกทุ่งก็มาอะไรครับเพื่อคุณนะครับจัดให้คิดถึงวันๆ 104.5 วิทยุมิสสังทาแรงหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์แล้วก็บันเทิงแห่งนี้นะครับป้าต้อยนะครับขอฟังเพลงใจสารภาพมอบให้กับทุกเสียงทุกสายเหล่าหน้าไม้สามหนุ่มสามมุมนะครับขอบคุณมากป้าต้อยครับคุณหญิงจากโคกศรีสุพรรณขอฟังเพลงด้วยรักและผูกพันของคุณเบิร์ตธงชัยแม่อินไตคุณอุ้มจากดงชนขอฟังเพลงความทรงจำของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับน้องนิดจากท่าแร่นะครับทำอย่างไรให้ลืมคุณใหม่เจริญปุระเฮียชาญเฮียชาญชัยเพลงชีวคุณเนี่ยย้ำอีกย้ำแล้วจดหมายฉบับสุดท้ายอยากฟังเหลือเกินอยากจะให้นะครับหนึ่งจับนี้ใช้นิ้วเธอวงพลอยนะครับจากคุณยังคำคุณหนุนเล็กนะครับขอฟังเพลงนะฮะของวงพลอยเหมือนกันนะครับกระดาษชำระอยู่ในชุดเดียวกันด้วยนะครับ2เพลงนี้1เจ็บนี้ใช้นี้เธอแล้วก็กระดาษชำระอยู่ในชุดสมาคมคนเจ็บๆนะครับชุดที่2ของวงพลอยคุณกุ๊กไก่นะครับทนได้ทุกทีของคุณตั้มสมประสงค์สิงหวรวัฒน์นะครับเดี๋ยวผมชยอเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับยังมีเพลงลูกทุ่งอีกเพลงนึงนะครับจากอาจารย์เสรีอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์นะครับกับเพลงอ้อนจันทร์ผมเลือกเวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์อภรณ์บริให้นะครับ

ี้เคยได้ยินตั้งแต่เด็กเลยนะฮะต้นฉบับเป็นของคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับอ่อนจันทร์อาจารย์ย่องอาจารย์เสรีพาผมฤทธิ์ให้เกียรติแนะนำบทเพลงนี้เข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้8:43 นะครับขออนุญาตอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะฮะวันนี้วันคล้ายวันเกิดของสปอนเซอร์หลักของเรา2ท่านเลยนะฮะคุณนายเรือนนะฮะหวานใจของท่านนายกอะเทพากรเสมอพิทักษ์และก็สีเล็กคุณสิทธิชัยนะครับจากเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโอ้โหคนเกิดเดือนตุลานะฮะมีหน้าละถึงรวยก็ขอให้นะครับทั้งคุณนายเรือนนะครับและก็เสียเล็กบรรดาเชียงบานเล็กเนื้อสดนะครับทั้งสองท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจร่ำรวยเฮงเฮงเงินทองไหลมาเทมาใช้ไม่หวาดไม่ไหวยังไงก็แบ่งมาให้ผมด้วยนะครับจะได้ช่วยใช้นะครับสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับก็ขอเปิดเพลงอวยพรให้กับทั้งสองท่านนะครับคุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่และก็เสียเล็กคุณสิทธิชัยกับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับ

ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนะครับคุณนายเรือนและก็เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับขอบคุณป้าตู้เสรีพัฒน์นะครับบอกว่าทำไมเสียงหลานวันนี้ถึงแหบเสน่ห์เหลือเกินนะฮะภาคบอลนะครับอุ้ยใส่สุดๆนะครับฟุตบอลก็มัน2วันเต็มๆนะครับเสียงก็แหบหน้าก็ดำนะฮะโอ้ภูมิใจมากเลยนะครับได้เป็นปะบุญจิ้นได้เป็นขวานฟ้าหน้าดำกับเขาแล้ว ประชดนะฮะกลับบ้านนะฮะหมาแมวที่บ้านก็เห่าหอนจำตัวเองไม่ได้ฮะเพลงที่ประตูขอนะครับรอยเท้าบนพื้นทรายศิลปินพิงค์แพนเตอร์ครับ

1925นะฮะนะฮะสมัยนั้นพระท่านสวมูลิงก็คงจะกำลังเป็นสาวสวยนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้นะครับคุณคณิตาจิตเจริญหนึ่งในสมาชิกวงดอกไม้ป่านะครับเธอกับเขาฉันกับเงาโอ้นะครับรู้สึกแสบหน้ามากตอนนี้นะฮะเหมือนผิวจะลอกนะฮะท่านใดมีเคล็ดลับในการนะฮะทำให้หน้าหายดำและหายแสบนะฮะบอกกันด้วยนะครับโอ้ยขนาดนะฮะภาคบอลอยู่บนอัศจรรย์ไม่ได้ไปดากแดดอะไรกับเขาเลยนะฮะทำไมมันขนาดนี้แต่สองวันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ผมจัดฟุตบอลอากาศร้อนจริงๆเลยนะฮะอบอ้าวภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะฮะสมัยก่อนนะฮะมันไม่เคยถึง40องศานะฮะปัจจุบันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วอะนะฮะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะไปฟังเพลงจากน้องวาดไฟผู้ที่ใสนะครับสบายดีหรือเปล่า XYZ ฝากให้กับรุ่นพี่ศิษย์เก่าเซียแซฟทุกคนเลยโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยวดยานอยู่ในตอนนี้ก็ขอทักทายเพื่อนอ้อด้วยนะครับเพื่อนอ้อท่านได้ศึกษาคนสวยตื่นมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนอ้อครับ

สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้เพราะเวลาที่พาเราพบกันแล้วเวลาก็พาเราจากกันนะฮะวลีเด็ดนี้จำได้เสมอนะครับผมเคยลอกเอาไปเขียนในเฟรนด์ชิพนะครับสมัยเก่า ชอบลอกเนื้อเพลงไปลงนะฮะคนที่เคยเขียนเฟรนด์ชิพก็คงจะรู้ดีนะฮะคติประจำใจเพื่อนว่ายุคนั้นมีอะไรบ้างที่ฮิตนะฮะรักใครควรช่างยั้งใจไว้บ้างเพราะเวลาที่พาเราพบกันแล้วเวลาก็พาเราจากกันนะฮะแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีวรรคทองเป็นของตัวเองนะครับโดยเอามาจากเนื้อเพลงต่างๆนะครับนี่ก็เป็นความสุขอีกรูปแบบนึงที่เราคิดถึงกันนะฮะน้องๆรุ่นใหม่นี่คงไม่มีใครเขียนเฟรนด์ชิพแล้วมั้งนะฮะเอ้าคิดถึงอ่ะปิดเพลงนี้ด้วยเพลงนี้นะครับพูดถึงความทรงจำแล้วผมขออนุญาตเปิดเพลงอ้าวนี่ไม่ใช่นะเพลงความทรงจำของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับจากคุณอุ้มดงชนที่ขอฟังเพลงนี้นะฮะฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับพี่ยุ้ยภูเก็ตและก็เพื่อนอ้อด้วยนะฮะคุณอ้อสัสิธรและก็ทุกๆคนเลยนะครับที่คิดถึงเรื่องราวความหลังนะครับในครั้งอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเราคิดถึงหวานๆนะครับ

0: ตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริการคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ถึงวันวานนะครับด้วยเพลงฝรั่ง2เพลงเพลงแรกนะครับ The Eagle อมตะนิรันดร์กาลเหลือเกินกับเพลงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ชื่อว่าวัยรุ่นหมู่4นะฮะน้องบัวทองใครเนาะวัยรุ่นหมู่4นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับแนะนำของเพลงของ The Eagle เพลงนี้เข้ามานะครับ Hotel Californiaและเพลงนี้นะครับ Survivor นะครับศิลปินนะครับร็อกอีกหนึ่งวงนะฮะจากพี่เบิ้มโอลานแดงลีท่าสหรัฐอเมริกา The Eye of Tiger นะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Rocky นะฮะ Sylvester Stallone นะฮะดังมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ภาค3นะฮะ Rocky นี่มีน่าจะประมาณ5ภาคด้วยกันนะครับขอบคุณพี่เบิ้มด้วยนะฮะคุณโอลานแดงลีท่าThe Eye of Tiger ต่อเวลาตอนนี้นะครับในชั่วโมงที่2คิดถึงวันๆของเรารับใช้คุณนะครับ 9:19 ยังอยู่กับผมแต่วุฒิไกรทองตังนะครับพร้อมกับผู้ใจดีของเราร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูดศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอวิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานคุณโอธนภัทรพิวรธรรมนะครับแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับชั่วโมงที่แล้วผมยังเปิดเพลงนี้ไม่จบนะครับเวลามันหมดก่อนฟังอีกครั้งนึงนะครับความทรงจำของพี่ต้อมเรนโบว์ให้กับทุกท่านที่มีความ

อัลบั้มชุดแรกของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตนะครับอัลบั้มฝากฟ้าทะเลฝันหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือหาดทรายสายลมสองเรานะครับชื่อเพลงด้วยรักและผูกพันเพลงนี้แต่งโดยพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับจากคุณอ้อมจากคุณหนิงโคกศรีสุพรรณนะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามาเป็นเพลงที่มีเนื้อหาและก็ความหมายดีมากๆเลยนะครับผมก็ขออนุญาตนำเพลงนี้ฝากให้กับแฟนๆรายการของเราทุกๆท่านนะครับโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจคมกริบนะฮะสุดยอดนะครับพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์แต่งเพลงนี้นะครับทำให้พี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตน์ฮอตฮิตเป็นซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลจนถึงปัจจุบันนะครับขอบคุณเพื่อนอ้ออีกครั้งนึงนะครับที่ส่งตัวอย่างแฟรนชิปเก่าๆนะฮะที่เพื่อนแอลรัชดาเก็บเอาไว้นะฮะและรู้สึกดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อยากกลับไปรื้อนะฮะของเก่าๆที่บ้านนะฮะเอามาอ่านอีกครั้งนึงนี่คือความสุขเล็กๆนะครับในการย้อนวันเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการดูหนังเก่าๆอ่านแฟรนชิปเก่าๆหรือว่าจดหมายเก่าๆนะครับไม่เชื่อคุณลองดูนะฮะว่างๆลองค้นหาอะไรเก่าๆเหล่านี้นะครับมาอ่านดูแล้วมาเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมันมีขึ้นจริงๆเลยนะครับความประทับใจในครั้งกระโน้นขอบคุณเพื่อนอ้อนะครับขออนุญาตฝากเพลงนี้กับเพื่อนอ้อนะครับคือยืมเทปคาสเซ็ตชุดนี้ของเพื่อนอ้อยังจำได้อยู่นะครับอัลบั้มตลอดการชุดสุดท้ายของพี่ออสคิริบูลนะครับกับเพลงนี้อดีตก่อนนั้นนะครับเพลงนี้พี่ออสไม่ได้ร้องนะครับแต่พี่ออสเป็นคนแต่งและให้กับญาติลูกพี่ลูกน้องนะครับที่มาเป็นมือเบสคนใหม่ของวงคิริบูลนะครับพี่ต๋องนะฮะกับเพลงนี้อดีตก่อนนั้นนะครับแล้วก็ฝากไปให้กับพี่ยุ้ยภูเก็ตด้วยนะครับชาวแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานแกร่งกระป๋องบุบนะฮะแกร่งเซมี่ต่างๆนานานะครับฟังไปด้วยกันนะครับอดีตก่อนนั้นครับ

ชุดที่3ของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับอัลบั้มด้วยดวงใจนะครับแต่งโดยคุณวีระเดชไกรวันอดีตมือกีตาร์วง The Austic นี่ครับเพลงนี้เขาเรียกว่าเพลงความในใจภาค2นะครับยุคนั้นเฮียชาญใครเฮียชาญพี่ตายละลืมบอกชื่อเขาเฮียชาญกันแล้วกันนะฮะไปคู่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้นะครับคิดถึงวันวานรับใช้คุณนะครับ9:37 นขอบคุณนะครับรามวิบูลชัยคอนกรีตชาแรกเลยครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกรที่วิบูลชัยคอนกรีตชาแรกนะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตชาแรกจัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแรงนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแรงนะครับคืนนี้ก็จะมีการสวดแม่พระนะครับที่บ้านของท่านนายกด้วยนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดสะอ้านนะครับไร้นะครับสิ่งเจือปนต่างๆมากมายนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับจำกัดสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาเอาไปก่อนเลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น.จนถึง18:00 น.ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีนะครับประกันภัยรถทุกชนิดรถเร็วรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนหมายเลขโทรศัพท์0864441924นะครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสรเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อโวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับสันนอกสันในเนื้อขาลายซี่โครงและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทปิโนโซลพัฒน์จำกัดโดยคุณโอ๋ธนพัฒน์พิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับออกระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟกันเถอะนะครับหมายเลขโทรศัพท์0815369695ครับขอบคุณนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นี่ครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่สีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณโดยผ่านการอบรมนะครับตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียไปประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพมาแล้วนะครับโทรศัพท์0654012028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตนะครับสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของคุณนะครับไปฟังเพลงจากป้าต้อยนะครับคุณป้าผู้แสนดีที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับใจสารภาพคุณก๊อตจักรพันธ์อาบพรบุรีครับ

ศิลปินวงพลอยนะครับเปิดให้2เพลงเลยที่ขอเข้ามานะครับ1เจ็บนี้ Shiny Turn และก็กระดาษชำระนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของวงพลอยนะครับ1เจ็บนี้ Shiny Turn ส่งเข้ามานะครับจากพลยังคำและก็กระดาษชำระเพลงนี้นะครับนะครับหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับข้อความ ตาก็ลายนะฮะกระดาษชำระอ่ะผมเปิดให้แล้วนะครับเดี๋ยวหาช็อตโน้ตเจอเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับพี่ต้อยสมจิตมังกายก็มารอแล้วนะครับผมกับพี่ต้อยเจอหน้ากันตกใจนะฮะเพราะหน้าดำทั้งคู่ภาคบอลเมื่อวานขอบคุณพี่ต้อยด้วยนะครับนะฮะใช้เครื่องเสียงของพี่ต้อยสุดยอดนะครับพร้อมกับร่วมกันบรรยายนะฮะสองดีเจจะขึ้น 104.5 นะฮะหน้าดำหน้าแหล่หน้าเขียวกันทั้งหมดตอนนี้วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยผลงานเพลงนะครับนาฬิกาก็ตายพี่ต้อยยังไม่ได้ปรับนะครับ9:53 นะครับน่าจะได้ฟังแค่1เพลงเท่านั้นเพลงที่2คงจะไม่จบนะครับผมจะเลือกเพลงที่น้องนิดสุดสวยจากครั้งแรกขอเข้ามาแล้วกันนะครับผลงานของคุณใหม่เจริญบุระทำอย่างไรให้ลืมนะครับก่อนจากกันนะครับฝากข้อคิดทิ้งท้ายจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับพระคุณเจ้าบอกว่าอย่าทิ้งมิตรภาพที่แท้จริงไปเพราะความบกพร่องบางอย่างไม่มีใครถูกหมดและในที่สุดความรักยิ่งใหญ่กว่าความเป็นคนสมความเป็นคนสมบูรณ์แบบนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญพรุ่งนี้พบกันใหม่

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองและบุญฟาสตินาโควันสกาพรหมจารีและบุญฟาสตินาเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ได้บุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริตันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

วัสดีครับคุณผู้ฟังกุขาต้อยสมจิตมังกายขอนำนะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันจันทร์ที่5ของเดือนตุลาคมพ.ศ.2569ก็มาพบพ่อกับมิรักแฟนเพลงคือเก่าครับตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์นะครับในเวลา10 นาฬิกาจนฮอด12 นาฬิกาหลังจากรายการเพลงคือฮอดวานๆของเบาไก่วุฒิไก่ทองอันตังนะครับมื้อนี้ก็ยังนะครับเสียงอาจสิบ่แห้งบ่ได้ดอกบ่ได้เว้าหลายถ้าเว้าเกินมื้อนึง100,000คำแล้วโอ้ยบ่งอารมณ์ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาจนกล่ำสีหน้าใบหน้าใบตาก็ได้ผู้ใดก็ได้ตากแดดตากลมก็ย้อนหยังจัดทุกปีครับพี่น้องเอ่ยการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทประชาชนทั่วไปแบบนะโอเพ่นครับอาไก่สดอาไก่สดนะครับครั้งที่21 3-4 ตุลาคมพ.ศ. 2569ณสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลทะเลเฮาครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอแสดงความดีใจนำเด้อสำหรับแชมป์เด้อนะครับฟรีเซนนี่โมเมนต์ธรรมดาได้แต่ให้เฮาติดทีมนี้พร้อมครับเป็นทีมโปรีดนะครับแล้วก็รองชนะเลิศก็คือทีมของมาดามตุ๊กนะครับส่ง2ทีมป้าลาวก็เกือบได้ชิงกันเองนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะมาดามตุ๊กนะครับที่มีน้ำใจดี

ถึง2ทีมเลยนะครับกับการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับประเภทประชาชนทั่วไปของอาไกซดอาไกซดครั้งที่21นะครับประกอบกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางคณะนะครับซิเตอร์นะครับกาลาลิตกัปปูชินก็ได้เชิญชวนพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง80ปีการมรณกรรมนักบุญฟรานซิสและฉลอง25ปีนะครับการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อยอเซฟนะครับลาพัสซิสนะครับทองคำคุณพ่อเปโตรพนมกรสว่างวงนะครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2026เวลา 10:30 นาทีนะครับพิธีมิสซาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติกับบุกี้มือนะครับเพราะอย่างอีกบุกี้มือนะครับทางคุณพ่อพิทยาชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านนินฟาติมาท่าแร่ก็ขอเชิญร่วมงานฉลองบ้านนินฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชประสงค์ของสังฆานุกรขอแพ้สังฆานุกรย้อนนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026เวลา10นาฬิกาพิธีมิสซานะครับบวชและจะมีพิธีนะครับมิสซานะครับตีวาน3คืนคือคืนวันพุธที่7 8ถึง9เป็นต้นวันศุกร์ที่9ตุลาคม2026เวลา19นาฬิกานะครับโดยคืนวันศุกร์นี่ก็เวลา 18:45 นาทีจะเริ่มแห่พระรูปนะครับแม่พระจากวัดท่าแร่นะครับมาตามถนนราชเจริญเพื่อมาสู่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่ก็จะมีพิธีมิสซาถวายช่อดอกไม้และเผาจดหมายนะครับถึงแม่พระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หน้าการหน้างานในคณะเดียวกันนะครับพี่น้องในชุมชนในคุ้มกำลังนะครับสวดแม่ผ่าประจำเดือนตุลาคม2026นะครับเป็นคืนที่ถ้ารวมมะเร็งพร้อมนี่มันที่5เป็นคืนที่5คืนที่5ได้นี่นะครับนะครับพี่น้องเอ้ยก็แต่ละชุมชนแต่ละคุ้มกำลังอุ้ยถ้าสวดแม่ผ่านี่พี่น้องนี่สิย่างสำไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ยังให้ความเชื่อความศรัทธาต่อแม่พระนะครับนำแม่พระเข้าหวนเข้าซานบางงงก็มีท่านแม่พระนะครับมีท่านพระก็นำแม่พระไปสวดนะครับสายประคำอยู่ท่านพระชุมชนคุ้มนั่นๆ นะครับเอาละน้องพี่น้องเนาะความเชื่อความศรัทธาทะเลในเมืองศาสนาพรังศรัทธาในพระเจ้าอยู่ใส่ก็มีมดความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้เฮาเจ้าค่อยนะครับตุลาคมสวดสายประคำน้องพี่น้องเนาะเพลงครับพี่น้องที่เปิดเข้ารายการนะครับเป็นเพลงเบาผู้ไทยพ่ายรักจากเบาแสงสกุลโพนะครับเป็นพี่น้องแถวหน้าโพเฮานี่ล่ะคนผู้ไทยเฮานี่ล่ะร้องก็ได้หลายผู้หลายคนก็โอ้ยชื่นชอบในน้ำเสียงนะครับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของนะครับพี่น้องชาวผู้ไทยแต่เฮานะครับก็ขอเข้ามาจากผู้ที่บ่ประสงค์ออกนามแต่มักขนาดเพลงนี่พี่น้องเป็นแฟนมีได้ยังก็ได้นะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นมาฟังอีก2ผลงานเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาที่ผมค้างคาเอาไว้อยู่นะครับ

สถาบันครอบครัวนะครับนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับทุกครอบครัวนะครับเป็นต้นผู้แนะนำเพลงนี้เข้ามาไอ้ห้อยครับอยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูนะครับก็เป็นบทเพลงของเอ็กเล็กคาราบาวนะครับฟังแล้วก็โอ้ยเนื้อหาสาระกินยิ่งกินใจแต่ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับสถาบันครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้นะครับส่วนเพลงที่ผมเปิดสู่พี่น้องฟังบอสเป็นผลงานเพลงเอาอย่างเหตุใจบ่าวเมนมณีวันนะครับเป็นผู้ร้องจากสาวแก้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่เป็นตาฟังแล้วก็มีเนื้อหาสาระของเพลงนะครับฟังให้ดีๆสำหรับเพลงที่แต่งนะครับข้อความที่มันกินที่กินใจอยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีทั้งเพลงขึ้นนึกก็เฮ็ดให้ชื่นใจขึ้นเพลงเนาะเฮ็ดให้เบิกบานจิตเบิกบานใจให้ข้อคิดสะกิดใจบทเพลงแต่ละเพลงเพราะฉะนั้นพี่น้องก็แนะนำเข้ามาผมต้อนสมจิตบังกายร่วมแล้วก็เปิดเพลงนำกันเนาะพี่น้องเนาะและการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงผมก็ได้รับความไว้วางใจได้พี่น้องเอ้ยจากสายจากผู้อุปถัมภ์รายการนะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาไก่สดอาไก่สดนะครับเสียอาเจเรือนทราบว่ามื้อนี้วันเกิดเจเรือนพร้อมเสียอาเพิ่นเชิญอยู่ใดเอ้านะครับสวดแม่พระแล้วสิขึ้นไปอยู่ให้กำลังใจเนาะนะครับอู้ช่างเอกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเสียเอกเสียใหญ่ใจสปอร์ตวอด้วยกันช่างของเฮียวุฒิมูลศิวะหนองบัวทองเพื่อนผมครับพี่น้องเลยไปครับไปอุดหนุนกันนะครับเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์วรุษลงศพความเกิดแก่เจ็บตายมีพบมีภาคมีจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสัจธรรมของมนุษย์วรุษลงศพกับพี่น้องนิ้วจะเดินการแว่นครับพี่น้องเลยพี่น้องสายตาสั้นสายตาเงาสายแพทย์แสงแดดแสงคอมเพื่อให้การบริการตรวจนะครับสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งสองสาขาสาขาทะเลเนี่ยสาขาทางระบบไฟน้ำนะครับร้านทะเลยันจนครับวันนี้เปิดวันอาทิตย์ครับปิดนะวันจันทร์เปิดนะครับให้การบริการซ่อมบำรุงเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับทั่วไป3ล้อเครื่องมื้อนี้ยังจำหน่ายนะครับล้อพ่วงข้างและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมพร้อมยังให้การบริการล่างคาเคนำนะครับอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างมูซี่วัดหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยช่างนันช่างนิมนะครับบริหารจัดการมีเครื่องจักรนักเครื่อง CNC กัดเจาะเครื่องมือจักรกลมูนี่นะครับปรับเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นะครับพาเบรกคัดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมพร้อมสำหรับอู่โรงกึ่งนัทพงษ์การช่างมูซี่บ้านหนองบัวทองนะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านครับพี่น้องเลยนะครับบ้านพักอาศัยก็ดีอาคารพาณิชย์ก็ได้หรือว่าโกดังสินค้างานรีโนเวทงานต่อเติมมื้อนี้นะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านครับมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่แม่นครับพี่น้องห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลให้การบริการในเรื่องของการซื้อขายทองคำราคายุติธรรมด้วยพี่น้องเด้อโดยเฮนิงนะเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยู่ติดคิวรถสองแถวสายทะเลสีขาวสกุลนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมทัลซิตผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กที่ได้มาตรฐานคุณภาพเกรด A จำหน่ายเล็กหินปูนทรายเล็กกล่องเล็กตัวซีสีท่าเงินสีท่าซานน้ำยาเลซินสังกะสีซุปเปอร์ดีนะครับมีครบจบอยู่หันแม้กระทั่งปั๊มสูบน้ำเหล็กปั๊มออโตมิติกนะครับไม่ต้องเข้าไปในเมืองในนาแวะอุดหนุนก่อนนะครับสายยอกสายยางมื้อนะมีครบด้วยพี่น้องเด้อถ้าเห็นสวนมักสดีให้นาตาก้าก็ได้นะครับครับร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมเทนซิสนะครับคุณสุริยาศรีวรกูลเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวอสเป็นในเรื่องของการซื้อการขายนะครับรถยนต์มือสองจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับพิดนะครับบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์พี่น้องมีรถนะครับอยากได้เงินไปใช้ไปหมุนไปเต่ามาหาเด้ออำนวยทรัพย์ครับหอจกอมนวยทรัพย์2014ครับเข้าไปใน Facebook ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อทั่วไปทางห้างโฮมก็ดีหรือว่าอากาศอำนวยก็ได้นะครับพังโคนนาค่ายกิจและน้องใหม่อยู่บ้านพระโคนะครับก่อนสิฮอดวัดประดูธรรมวาสนี่คือห้างร้านที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเลยสร้างความสุขความบันเทิงต่อกับบทเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับ
อย่างผลงานเพลงของมันเป็นของเขาของสอนสินไซยายตุ๊ถ้าฟังหลายมือแล้วเนาะฝากย้อนหลังให้ท่านกันแล้วกันเนาะยายเนาะฝากลงคือเก่าเด้อไปทางวันบ้านนาวนาสามัคคีวัดป่าพนาวันไปแถวซอยหนองจอกแถวซาฟังทองพุ่นละแล้วก็ให้ลูกหลานอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทย อยู่แถวดอนบอสมื้อนี้นะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดบาปพี่น้องไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเขตกลางหม่องที่น้ำท่วมแล้วก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มลดแต่ว่าปัญหาตามมาคือในเรื่องของงูแห้งแก้วกระป๋อมแก้วกระป๋อมนะครับหรือว่าในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นต้นเฮานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยต้องการการเยียวยาจากทางภาครัฐกำลังเร่งรีบนำนะครับข้าวสารอาหารแห้งหรือว่ายุกยาที่ทางพี่น้องนะครับถูกอุทกภัยนะครับน้ำท่วมครับที่ผ่านมานะครับมาฟังเพลงนี้นะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับ

แอบรักแอบคิดถึงนะครับโดยสาวตายอรทัยนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับผมได้รับการแนะนำมาจากสาวจุ๊บแจงอยู่ทางบ้านคำขาอำเภอพันนานะครับอยู่ทางภูพุระนะครับก็เป็นพี่น้องทางภูไทยซึ่งมีน้ำเสียงเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพี่น้องทางพุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปลงให้กับมิรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่คู่หม่องคู่แจ๋ลืมบ่ได้คือผู้เบาทางบ้านสวนเด้อลักกิโล4 เป็นพิเศษเปิดใส่วิทยุระบบสเตเรโอดังสนั่นหมดเอาในสวนนะเนาะสวนปลูกมักสรีหนุ่มบ้านสวนเอ้ยขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลบางเทื่อบางทีก็เห็นหน้าเห็นตากันกันโอ้ยฟังอยู่เด้อแต่เฮาฟังอยู่เด้อต้อยสมจิตเอ้ยฟังอยู่อย่างเศร้าวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับกับพบครับมีรักแฟนเพลงนะครับหลายผู้หลายคนเขาตายกเขาตายาดูพุละทางแถวอำเภอพนแก้วแน่มาวัดบ้านเฮาไอ้สุดะก็อย่าสุลืมเพลงเฮาได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงเฮาฮะพุ่นเฮาฮะโอ้โถไอ้สุดะอยากฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงกันเพิ่นเอาทำนองให้ผมฮะแต่ผมก็เลยกดเบิ่งใน YouTubeแล้วก็ให้เราฟังในมือถือล่ะเพลงนี้ได้ครับแม่นแต่ว่าหากไอมันเป็นของพุนนะร้องพุนนะร้องอย่างว่าอยู่นะมีหลายคนร้องครับมีทั้งยอดรักก็ร้องเมื่อนั้นเปิดของไซเมืองสิงห์ให้เพิ่นฟังบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นคนนี้ร้องพุ่นเนาะทอมลังดีก็มีแต่ว่าของเสรีลุงสว่างนี่นะครับคาดว่าน่าสิแม่นของผู้นี้ล่ะนะครับก็เลยสิเปิดสู่ฟังเด้อเพลงก็เพลงพ่อแง่แม่พ่อแม่ก็นะครับแม่เฒ่าบ่พ่อแง่แม่เฒ่าประมาณนี้แหละนะครับชื่อเพลงนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงขอเข้ามาอีกก็คือช่างแบ็คอยากฟังเพลงของสายันสัญญาเพลงอีสานแรงของสายันสัญญาพอดีผมออกรายการเมื่อก่อนเมื่อวันศุกร์ครับส่วนท่านเนี่ยก็ช่างนำไปตามหาเมียบ่เดี๋ยวฝากเพลงให้เดี๋ยวเพิ่นฝากเพลงตามหานางสุดทางเดินเจ้าขนาดเพิ่นก็ได้เว้ยไปส่งผู้ป่วยกลับมาจากโรงพยาบาลกับพบไทยเงินเพิ่นอยู่จบขนาดละกะแล่นไส้ได้ไปซอยได้เพื่อนบ้านได้ก็เป็นจิตอาสาอีกแบบนึงสำหรับพี่น้องไทยเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่คอยใส่ใจแล้วก็ดูแลเบิ่งแยงนำกันเนาะพี่น้องเนาะตาดอเมื่อวานก่อนกับผมบ่อยู่เฮือนผมอยู่สนามบอลก็มาเอาครีมนวดลงมาที่สวนป้าไป2ขวดแล้วก็ทางเทศกิจไอ้พันพิษก็มาเอาครีมนวดอีกบ่เมื่อวานนี่ก็ได้เมื่อก่อนนั่นเอามาก็ส่งไปกรุงเทพให้ลูกให้หลานใช้นํากันมันซ้อยเรื่องของขั้นเนื้อขั้นกระตูนี่นะหัวขอกหัวเข่ากล้ามเนื้อมันปวดคือว่ามีอาการจุกแสบแน่นหน้าซอยบรรเทาท่าเข้าไปในวังลิงปี่เฮานี่ในท่าเข้าไปในหัวสะดือมื้อนี้ค่อยเจ็บท้องเจ็บไส้แทนยาม่องเลยครับพี่น้องเอ้ย อันนี้พี่น้องเว้านะผมก็ฟังเสียงสะท้อนออกมาก็เลยมาเว้าสู่พี่น้องฟังบ่แม่นเว้าแต่โอ้ยยิ่งแซ่ตะโกเจ้าของเนาะเว้าใส่เจ้าของเนาะบ่แม่นครับพี่น้องเปิดใจสู่ฟังผมรับฟังกับว่าสู่พี่น้องฟังเด้อนะครับดีบอกต่อนะครับบ่ดีกับบ่ว่าล่ะพี่น้องก็มาอุดหนุนกันอยู่นะครับยังมี FC หลายมองหลายที่และเป็นต้นตาดีเปิดอยู่บ่เพลงนกเขาหันเปิดครับเป็นเพลงสร้างสรรค์เด้เพลงนกเขาของพี่น้องทางสปป.ลาวร้องเอาไว้ฝากให้ผู้ไทยไปต่อนกเขาแม่นครับอดทนได้ไทยไปต่อนกเขานี่อดทนได้ชอบอยู่หั่นแหละเข้าเซาบ่กินก็ได้ดอกชอบชอบอืดนกเขาอยู่ส่วนทักข้อความเข้ามาจากป้าต้อยครับขอจองเป็นแรงใจเด้อฝากทุกสิ่งทุกสายเด้อจ้าเราครับผมสาวกุ้งจากโคราชครับเข้ามาตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในรถจะฟังในรถเลยนะจ๊ะโอ้ไปธุระเพิ่งมาจ้าก็เลยขอเพลงนี้มานะครับ

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงทางหน้าปัดวิทยุมิสังนะครับท่าแล่นของแสง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับโดยผมนะครับต้อยสมชิดมังกายรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเฮามาพบพ่อกันจันทร์ถึงเสาร์ในช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็มีข่าวนะครับในกลุ่มนะครับของสภาธิบาลวัดนะครับท่าแร่ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกรรมการนะครับพลังบวรวัดท่าแร่นะครับพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมบ้านพักประสงค์ท่าแร่นะครับก็เป็นการในเรื่องของการพิจารณา1คือการจัดทำนะครับมนูนนะครับชุมชนคุณธรรมให้เสร็จพร้อมส่งภายในกลางเดือนนี้นะครับ2พระคุณเจ้าวิริเดชมอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนางานกิจกรรมนะครับคารวาสนะครับให้สู่ระบบเข้าสู่ระบบนะครับบวรนะการนะครับแพร่พระศาสนาจักรให้ก้าวเดินต่อไปด้วยกันนะครับให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนพฤศจิกายน2569นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวทางนะครับสภาธิบาลวัดที่อยู่ในกลุ่มนะครับกำลังขับเคลื่อนพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ได้เนาะเอ้าบ่เป็นหยังเฮ็ดงานเพื่อพระทำงานให้มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะบ้านแต่ให้เฮานี่โอ้ยเก่งได้ยอมรับว่าเก่งนะครับเก่งคู่ด้านผู้ใดมาก็โอ้สอนบ้านแต่ให้เด้มีคู่ฝ่ายถามหายังกะปั๊บปั๊บปั๊บรถผมนะก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ดีสาวกุ้งก็ทักเข้ามาว่าขอเพิ่มเพลงนะคะเปิดเพลงนะคะถึงโรบินสันโอครับผมโอ้ถึงแล้วฟังแล้วนะคะขอบคุณหลายเด้อที่ส่งไทม์ไลน์มานะครับสำหรับสาวกุ้งโคราชอำเภอโชคชัยแต่เฮาก็ได้โอ้ยมีรักแฟนเพลงนะครับแฟนพันธุ์แท้ได้นี่สิไปต่างประเทศในประเทศสิไปใส่กระไดทักไลน์เขามานะครับก็ให้กำลังใจผู้จัดมานำพร้อมเนาะนะครับในวงนาฬิกา10โมง53นาทีพี่น้องเอ๋ยนะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งของเที่ยงก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับมีรักแฟนเพลงที่ได้แนะนำเพลงเขามารับฟังอยู่เป็นประจำพลังเงียบยายแดงยายแดงเอ้ยเป็นใดอยู่ทางชุมชนหันสบายดีบักอ้ายเอ้ยฟังอยู่เด้อบักอ้ายเด้อพี่น้องไทยบันทาดเด้บันทางเขาก็ฟังเป็นอะไรใช่ดีวิทยุฮะพี่น้องทางเอ็ดเวียกทางส่วนอาหารท่าน้ำเฮาเด้ไปอยู่นะครับบอกโทนี้เนาะเป็นหมู่เดียวทางกลุ่มไลน์อยู่อันนี้ก็ได้นะครับนะครับหลายผู้หลายคนบทสามารถแนะนำเพลงเข้ามาได้แต่ว่าฟังนะครับฟังเรียกไปนำฟังไปนำฟังข่าวการเคลื่อนไหวในชุมชนในท้องถิ่นของแถวเป็นใดมาใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นใดพี่น้องได้เลยบ่คนละครึ่งพลัสหัน60 40หันยืนยันเด้อผมก็ยืนยันแล้วยังบ่ทันได้ใช้เพิ่นให้เทื่อละ200เด้อรัฐบาลก็โอ้ยก็เจ้าก็ได้ซอยคู่ย่างเฮ็ดคู่ย่างให้ถูกใจพี่น้องเด็ดได้ผลมาประสบอุทกภัยธรรมชาติมันห้ามบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะบริหารระดับประเทศก็เป็นเรื่องของที่ต้องอยากให้ทึกใจพี่น้องสู้คนนั่นล่ะนะครับขนาดระดับท้องถิ่นกันยังป่านนี้ปกครองกันยังป่านนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อดทนเอาเนาะพี่น้องเนาะบ่หลายบ่ได้เนาะพี่น้องมีไทม์ไลน์เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยพุ่นน่ะเอาพี่น้องทางวัดป้าบ่โอ้ยกำลังคำักคำเมนอยู่เนาะแปนเออเติร์ดพี่น้องไทยทางป้าอยู่ข้างวัดภูเขากระเมวัดป้าพนาวันก็ย้อนยังเพราะว่าลูกวัดป้าพนาวันได้บวชเป็นพระสงฆ์ได้พี่น้องเอ้ยป้าท้อนะครับพ่อโอซื้อเล่นนั่นเอ้ยให้เฮาต้องชื่นชมยินดีได้เห็นบ่เฮาสิได้พระสงฆ์มาทำงานแพร่ธรรมนะครับนะครับทราบว่าสิได้อยู่บรรเนนเนาะเป็นผู้นะครับสอนการฝึกฝนในให้ลูกให้หลานให้เฮานี่ได้มานะครับ
เรียนนะครับเบื้องต้นเพื่อสิสู่ขั้นตอนต่อไปสำหรับน้องเนนเขาก็ได้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยเวลาสมมติเราเหลือ4นาทีเพลงนี้ขอมากับ3มื้อแล้วยังบ่ได้ฟังอยู่โอ้ยตาต้อยมิตรไปก็ไปก็ไปเฮาถ้าฟังอยู่กินข้าวหรือยังเพลงนี้ฝากเป็นเพลงสุดท้ายเด้อนะครับเพลงนี้ใช้เวลาอยู่4นาทีพอดี4นาที9วินะครับเวลาก็เหลืออยู่แค่4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้เพลงสุดท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวพบกันชั่วโมงหน้าครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาริยาฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสเตียนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริกันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

บ่าวเดวิดเอ็นซีนะครับพี่น้องไทยนครพนมครับลูกหลานไทยเฮานี่ล่ะนะครับถ่ายทอดบทเพลงนะครับน้อยใจครับก็ฝากให้ทางหนุ่มนิรนามนะครับขอเข้ามาตั้งหลายมือแหละตั้งแต่มือโยโมเมนต์แต่มือวันที่2ผู้บ่นะครับเบิ่งข้อความในกระดาษข้อความก็ได้ต้องขออภัยมีรักแฟนเพลงหลายๆเด้อที่ผมนะครับติดหนี้เพลงเอาไว้แต่ก็เปิดให้ฟังพอจดใส่กระดาษนะครับข้อความเพลงเอาไว้อยู่นะครับ เพลงนี้ฝากให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่และก็ลืมบ่ได้พี่น้องทางบ้านบอนคาไก่อำเภอกุสุมานนะครับบอกถึงกุสุมานแล้วเมื่อก่อนผมก็พาพี่น้องไปโรงพยาบาลกุสุมานอยู่ก็เห็นพี่น้องไปเข้าใส่บริการเนาะถ้าบ่จําเป็นพี่น้องก็บ่อยากไปดอกมี2หม่องที่พี่น้องบ่อยากไปก็คือ1โรงพยาบาล2กรมที่ดินถ้าบ่จําเป็นเป็นหยังล่ะโอ้คนมันหลายพี่น้องเอ้ยนะครับคนมันหลายนะครับพอดีไปมือก่อนก็ไปช่วง5โมงแรงพอดีก็คือว่าคนสิว่างไปได้บ่แม่นครับพี่น้องเอ้ยเจ็บไข้ได้หนาวเป็นพี่น้องแท้เฮาเจ้าคอยก็ได้ทางแพทย์ทางหมอก็บ่อยู่บ่ได้เซาก็เจ้าก็ได้ช่วงแรงๆนี่คนแห้งหลาย4-5 โมงนี่คือว่าสิสบายบ่แม่นครับพี่น้องเอ้ยช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาพี่น้องแห้งเฝ้าแห้งฮีดเหตุกำลังสิเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นล่ะบ่สิเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมันสิคัดพาเข้ายังมื้อแรงเอานะครับก็มีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามากันหลายๆผลงานเพลงที่ผมยังค้างคาเอาไว้อย่างเพลงรักเธอที่สุดในโลกของสุนารีราชสีมาของป้าต้อยนี่นะครับกรรมกรแก้มแดงรักเธอคนรักคนโทรมานี่ก็ยังค้างคาเอาไว้นะครับส่วนทางพี่น้องที่ขอมาใหม่และขอมาก่อนหน้านั้นแน่นะครับอย่างน้ำตาอีสานนี่นะครับของสายันสัญญากับผมก็ตั้งคิวเพลงไว้แล้วเนาะสิปล่อยไปตามนะครับตามลำดับให้พี่น้องฟังเพื่อบริการเสียเวลานะครับผลงานเพลงของสุนารี

ดีเด้อให้ป้าต้อยเด้อฟังครับรักเธอที่สุดในโลกแล้วก็ฝากไปให้กับเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานที่อยู่แถวกรุงเทพกรุงไทยแถวระยองระยองเป็นต้นทางในกรุงเทพภาคกลางนี่ครับที่ได้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมหลังจากที่น้ําที่อยู่ราบสูงอยู่ตามลุ่มน้ํานะครับก็มาโฮมกันอยู่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลองแสนแสบซึ่งเป็นไทยนะครับล่องน้ําเพื่อที่ส่งลงสู่ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็กําลังเก็บสิ่งของและก็เบิ่งแยงผู้เจ็บไข้ได้หนาโอ้ยเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับ

เมื่อนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจริญนะครับผู้บริหารจัดการร้านอากายสดอากายสดตลาดเก่าท่าแร่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในนามของทีมงานนักจัดรายการสถานีวิทยุมิสังทะเลหนองแสงนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโลกใบนี้จงอำนวยพรให้นะครับเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดทำสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกๆประการนับตั้งแต่นะครับบัดนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับ

0: บ่าวสายันนะครับสัญญาครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับน้ำตาอีสาน
1: โอ้ย
0: น้ำเสียงเล่าหะนะแหบมหาเสน่ห์เนาะนายช่างแบ็กไปโรงงานอยู่ทางใดมื้อนี้เห็นลงใส่งานใหม่เหลือตัวเห็นแวบๆอยู่ใน Facebook อยู่นะครับก็ขอให้เฮ็ดเวียกด้วยความมีความสุขเด้อในการเฮ็ดเวียกเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเฮาก็คือผู้รับเหมาผู้รับจ้างรับบ่ายช่างนำช่างนำอยู่ใส่งานใดมื้อนี้ในช่างแบ็คให้ลงใส่งานทางใดอยู่บ้านแต่แห่หรือไปทางใดเดี๋ยวสิตามหานางอยู่เด้อเดี๋ยวค่อยๆตามเนาะจะเฝ้าตามมื้อนี้ตามลายมือแหละนะครับแต่ดอโปรดเถิดดวงใจของทุนนะบ่โอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลงมาจากวัดป่าพระข้ามถนนมาภาคผีใดมาหาอยู่เฮือนผมบ่อยู่ผมอยู่สนามฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับ2มื้อครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอยู่กับเบาไก่พุทธิไกรแล้วก็มีทางเบาภรัตหาติงลองนะครับชมรมกีฬาฟุตบอลนะครับ2018แล้วก็มีเบาเฟสแน่เบาโดมพร้อมนะครับเฮ็ดงานบ่หลายคนนะครับพี่น้องก็มีไก่วุฒิไกรมีผมมีน้องแมมมีบ่าวเฟสมีบ่าวโดม4คนนี่ครับ4ทหารเสือนี่แล้วก็มีท่านสุเมธอีกลืมนะท่านสุเมธนี่ท่านเลขานะครับของทางชมรมกีฬาฟุตบอล2018นี่ท่านสุเมธนี่ก็ได้การครับแค่นี้บ่หลายครับพี่น้องเอ๋ยส่วนท่านประธานกับเพิ่นอยู่อุดรเพิ่นก็มาได้ท่านสมพงษ์คงพันลาดเพิ่นก็มามาให้กำลังใจนะครับให้เฮาทางเฮามีกลุ่มไลน์เนาะทำงานผ่านทางกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาคุณสุกี้ใจงามมื้อนี้นะครับพร้อมกับน้องๆบางส่วนนะครับก็มาให้กำลังใจเฮ็ดหน้าก็ดีใจแล้วบ่เฮ็ดหยังก็ตามดอกเฮ็ดหน้าก็ดีใจแล้วแต่ว่ากำลังที่เฮ็ดงานนะครับก็คือคุณไก่วุฒิไก่ในเรื่องของเฮ็ดเอกสารและก็เรื่องของขอสปอนเซอร์ห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนกับทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทโอเพ่นอาไก่สดอาไก่สดครั้งที่21นะครับบ่สิเป็นทางร้านค้าต่างๆบ่สิเมื่อวานนี่ก็เห็นทางวรวุฒิขอให้กับทางนายช่างวุฒินะครับอู่วอรุ่นการช่างก็ให้การสนับสนุนนะครับอู่รุ่งรัตพงศ์การช่างนะครับเสียนั้นเสียนี้ก็สนับสนุนเมื่อวานนี้ก็ได้แล้วก็มีทางวิบูลชัยคอนกรีตอันนี้ขาดบ่ได้ครับวิบูลชัยคอนกรีตมอดำนี่โอ้โหเรือใหญ่นะครับแล้วก็ทางอากาศสดอันนี้สุดยอดครับเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยครับเงินรางวัลนี่คือท่านรับผิดชอบเลยนะครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนที่ผมบ่สามารถเอ่ยนามได้เมื่อวานหลายได้หลายพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนได้ให้ลูกให้หลานแล้วก็นักเตะบ้านใกล้เฮือนเคียงเฮาได้มาสัมผัสแข่งกันครั้งที่24ล่ะที่ทางคุณไก่วุฒิไก่ได้จัดขึ้นนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับเนาะยังมีผู้แนะนำเพลงเข้ามานะครับเป็นรายผลงานเพลงเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะครับว่าจะเป็นสาวปิกเนาะสาวปิกเข้ามาทางไทม์ไลน์สาวปิกนี่ก็ได้นะครับก็ขอมาอีกเพลงนึงเพิ่มเติมก็คือเพลงปริญญารูปเมฆาของไผก็ได้นะครับฝากให้นาต้อยอยู่ออสเตรเลียแล้วก็ฝากไปทางร้านขายเบ็ดนะครับทะเลฟิชชิ่งเนี่ยระยองก็มีนะครับมอบให้3มุม3มุมคือเก่านะครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับที่แฟนรายการนะครับได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรก็คือเว้าหั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะกับ081ครับ380359เด้อแต่นี่ทันยุคทันสมัยหลายผู้หลายคนก็เป็นกลุ่มในเรื่องของ Facebook ที่ตามรับฟังกับทางออนไลน์ครับพี่น้องเอ๋ยเด้อนะครับรับฟังได้ทั่วโลกนะครับออนไลน์ทางมิสซังทะเลหนองแสงนี่ครับวิทยุมิสซังทะเลหนองแสง FM 140เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่งความสุขต่อโดยการสนับสนุนของทางอู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่วรุณการช่างนะครับวรวุฒิโรงศพนิวเจริญการแว่นท่าแร่และทางหลวงไฟฟ้อมอู่โรงกึ่งนัทพงศ์การช่างมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังทะเลรับสร้างบ้านนำนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลติดคิโลส่งแถวสายทะเลสกลนครโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการ ร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมเทนซิสนะครับอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนโลเรนตำบลท่าแร่นะครับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับซึ่งให้การบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์กระดีหรือว่าจำหน่ายอะไรนะครับรถมอเตอร์ไซค์และการยังล้างอัดฉีดพร้อมนะครับอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่านะครับท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับผลงานเพลงจากไอ้สุริดะนะครับอยากฟังเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าซื้อเพลงเด้อเพิ่นเอาทำนองมาให้ผมได้ค้นหาทาง YouTube ครับ

ม่วนขนาดพี่น้องเอ้ยฟังไปนําเบิ่งนะครับมิวสิกวิดีโอไปนําครับเบาสง่าเสียงหมอผมเล่นต้นฉบับให้เด้อสาวแหล่บ้านนานี่เอ้ยแหล่นะครับอยู่ทางชุมชนนะครับเราอยู่ชุมชนแปลวงเราอยู่คือกลางใต้ห้อยต่อเดียวกับทางชุมชนท่าสะอาดหมู่ที่1 นะครับแต่เราขึ้นมาขายน้ํามันใส่ขวดรับจ้างรับใบรับมีดรับผ้าเราบริเหตุดอกรับมีดรับผ้าให้ตุ้ยพี่คนรับจ้างรับมีดรับผ้าเล่มละ10บาทขึ้นตามราคาน้ำมันเท่าไหร่ล่ะโซล่าไปเติมมันเศร้านี่ผมเติม42บาท85สตังค์ป้าต้องขอดใจเติมน้ำมันใส่รถเคยส่งผู้ป่วยได้อยู่3เที่ยวเดี๋ยวนี้เหลือจะ2เที่ยวป้าทุกลงวับวับวับวับจากถ้าแห่เขาสกุลนี่โรงพยาบาลนี่ขาละเศร้า7กิโลไปครับเท่าไหร่ล่ะก็เลยเติมน้ำมันมือเศร้านี่ต้องขอดใจน้ำมันขึ้นน้อยเดียวก็เลือดไปเบิ่งน้ำมันโซล่ามันขึ้น42บาท85สตังค์แล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วบ่ยอมลงเกินซะโอ้ยเนาะเห็นได้จําเป็นต้องได้เติมบ่เติมบ่ได้ไปบ่ได้หลุดก็ได้ก็ต้องได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องเวลายามนะครับโทรมาให้ไปรับผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือว่าพี่น้องไทยป่วยฉุกเฉินนะครับนะครับที่มาใช้บริการก็ได้เนาะฉะนั้นแล้วนะครับเพลงนี้ฝากให้พี่น้องสุขุสุคนเด้อที่ฟังรายการอยู่เป็นเพลงของพี่น้องทางประเทศเพื่อนบ้านครับจังหวะม่วนเลยเนาะเบาสง่าเสียงหมอขับต้นฉบับเลยครับมิวสิกเล่นถ่ายทําอยู่ในไห้นาโลกกาเตรียมสีดําหน้าบ้าทุกเยาะใส่ย้อนย้อนย้อนย้อนอยู่ผมก็เบิ่งไปนําเยาะไปนําให้จิตใจเบิกบานนําว่าพี่น้องอย่าเครียดอย่าเครียดครับพี่น้องเอ้ยนะครับให้ความสุขความบันเทิงนํากันครับส่วนพี่น้องใครอยากรับมีดรับผ้าก็ไปเด้อหายตุ้ยเด้อส่วนพี่น้องอยากจ้างให้ไปยังก็รับจ้างเด็ดควันหมกเพชรดิบก็ดีนะครับหรือว่าหมกเพชรแห้งก็ได้หรือว่าจะให้นะครับไปแต่งหัวเสียงไข่รบผ่านหัวเสียงไข่ไทยเห็ดย่ำยังคายตามตลาดก็ได้หรือว่าตามนะครับสถานที่ต่างๆคลองทองคลองถมก็ดี โอ้ยบ่เพิ่นแม่พุ่นเอาผ้าอยู่เฮือนคมอยู่พุ่นเอาบ่คมละมาได้สลับไฟฟรีตั้งแต่ผมรับน้ําเจ้าแล้วหอมบ่ได้ใช้จักเทื่อสนิมจนขึ้นแล้วยังคมคือเก่าอยู่มีดผ้านะบ่ได้ย่านเมียนี่คมเนาะบ่ได้ย่านเมียแล้วมีดบ่คมได้ผ้าบ่คมได้มันมีที่มาอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเอ้ยส่วนนั้นทางโอ้ตาดอถ้าฟังเลยนี่เนาะ FC นี่ตาดอนี่อยู่ทางวัดป่าพนาวันนะครับโปรดเถิดดวงใจนะครับเดี๋ยวผมกําลังพิมพ์เพียงให้อยู่เด้อโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนเย็นๆเย็นๆได้เพลงลาวก็ได้ได้นะครับซึ่งเพิ่นมักขนาดเพลงอันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดสู่ฟังเด้อนะครับสำหรับเพลงลูกกุ้งก็ได้เนาะผู้เชี่ยวตองเด็กเป็นผู้เชี่ยวตองเป็นไงสบายดีทางพุ่นก็ได้ผู้เชี่ยวตองหึงระเบิดห้องสนาวก็ได้ได้การได้การเนาะนะครับฟังรายการจะเป็นประจำเด้อหรือว่าอยู่ตรงพี่ก็ได้นะครับบริไปงานเลี้ยงเนาะมือเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสิเล่นของทุนท้องใจนะให้เรามักอดีตเพลงของทุนท้องใจนี้ไอดอนี่นะครับเป็นคนตะกี้เคยรับจ้างรับใบในเรื่องของขับ3ล้อนะครับสมัยเที่ยวละ3บาท2บาทนะครับ

นานผ่านไปนะครับเทศกิจใจดีนะครับก็ฝากลงไปให้ทางไอ้พันพิษเด้อไทยมาอุดหนุนครีมนวดนะครับอยู่เฮือนอยู่ซ่านแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกหลานได้ใช้อยู่ในกรุงเทพฯกรุงไทยเฮาก็ได้ยิ่งช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำขังนะครับรถละลาตน้ำมันขังนะครับอาศัยมีหอนะครับกินตอกกินตีนเนาะโทษอะไรครับพี่น้องเอ้ยก็สามารถถามว่าใช้ได้บ่อาศัยมีพื้นคันตามกตกโตหรือว่ากล้ามเนื้อกล้ามตัวก็สามารถใช้ร่วมกันได้เนาะพี่น้องเนาะเอานะครับเทศกิจก็โอ้เทศกิจติ๊กมีเทศกิจทองบ่อรอรักที่เคยจัดรายการนำกันอยู่ได้ถามเราอยู่จะว่างอยู่บ่เห็นยังครับถ้าว่างเนี่ยเชิญมาจัดรายการนำกันในเด้อทองบ่อรอรักฮะสมัยเฮาจัดอยู่ทางหอมีคาแอนนั่นตอนที่เฮาไปฝึกงานน่ะโอ้จัดอยู่ไสครับเพิ่นถามจัดอยู่สนามฟุตบอลนี่อยู่ศูนย์ตึกคำสอนนี่โอ้ครับครับครับเดี๋ยวว่างสิแวะมาเล่นนำเด้อเพิ่นบ่เอาเวลาสมมติเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องไทยรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เป็นต้นผู้ให้การสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอำนวยทรัพย์บริการการซื้อการขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทัพไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์มีรถจะได้เงินมาหาแทนเฮาเจ้าข่อยครับพี่น้องเป็นต้นอำนวยทรัพย์นะครับ อยู่ทางอากาศอำนวยก็มีเด้อพี่น้องเด้อคุณสมยศคุณนิคคุณแหม่มนะครับดูไปทางพังโคนคุณปีชาเจ้าหนูเจ้าหมูนะครับรู้มาทางห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีน้องหญิงก็ได้นะครับอยู่ทางหน้าค่ายคิดก็มีคุณปราโมทคุณวัดคุณอิ่มแล้วปราโมทคือคุณวัดทละเจอิ่มพบเนาะแล้วก็สาขาน้องใหม่นะครับคือทางคุณสุพจน์คุณวิทย์และคุณคิดคุณสุพจน์ก็คือคุณวิทย์ทละแล้วก็น้องคิดนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะได้รถงามๆช่วงนี้ขายดีช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าสิเข้าสู่ปีใหม่ไทยเด้อเนาะสิเข้าสู่ในเรื่องของพี่น้องสิใช้รถใช้ถนนแล้วในเรื่องของรถยนต์มือสองก็ได้นะครับไปที่อำนวยทรัพย์เด้อพี่น้องเด้อบอสเป็นทางห้างทองเฮงๆยมราชสาขาทะเลเฮาก็ดีนะครับหรือว่าร้านโชคสุริยาทะเลเฮาพร้อมหลังทะเลนำอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างหมู่สี่พนมบัวทองเด้อพี่น้องเด้อช่างนันช่างนิ่มบริหารจัดการนะครับทะเลยานยนต์ขับอยู่ที่กับอู่ช่างเอกเด้อพี่น้องเด้อทะเลยานยนต์และอู่ช่างเอกอยู่ใกล้กันติดกันเลยนะครับนิวเจริญการแว่นทะเลและสาขาทางหลวงไฟพร้อมนะครับบรวุฒิลงศพบ้านทะเลนำนะครับพี่น้องเอ้ยและก็วอรุ่นการช่างของนิวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าทะเลนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงสิส่งเพลงนี้เพลงสุดท้ายถ้าผู้ชมต้องขออภัยหลายเด้ออันไอดีเด้อฝากเพลงนี่ให้พี่น้องไทยหมักต่อนกเขาครับเป็นเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับส่วนเพลงที่ยังค้างเอาไว้ปริญญาลูกเมียค้างเอาไว้เด้อขอจองในใจครับขอจองเป็นแรงใจกับค้างเอาไว้ครับกรรมกรแก้มแดงก็ขอค้างเอาไว้ได้อีกหลายเพลงที่ผมสามารถเอ่ยนามได้ก็ได้นะครับวันนี้ขอรับความขอบคุณจากผมนะครับต้อยสมคิดบางกายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสเตียนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริกันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 33

ทวาปีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผู้ได้ต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่วินเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้เล่าสู่ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาขมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนท่านข่าววันนี้วันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์ที่5ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับท่านผู้ฟังครับลักษณะดินฟ้าอากาศอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้นะครับดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมแล้วก็บางพื้นที่ก็กำลังจะส่งท้ายจากฝนเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวหรือหลายคนเรียกกันว่าปลายฝนต้นหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่4นะครับวันที่4ตุลาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าวันที่4นั้นทางตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกกระจายหลายจังหวัดนะครับเกือบทั่วทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะดูเหมือนคล้ายกับว่าปลายฝนต้นหนาวฝนฟ้าสั่งลาประมาณนั้นแต่ว่าสำหรับจังหวัดสกลนครนะครับฝนตกไม่ได้พร้อมกันไม่ได้ทั่วกันและไม่ได้ตกในเวลาเดียวกันคนละเวลาเท่าที่ดูจากFacebookที่เขาลงกัน Facebook ของสกลนครก็ดีของท่าแรกก็ดีก็บอกที่นู่นก็มีตกที่นี่ก็มีตกอมนก็ดูแล้วเอ๊ะท่าแรกทำไมยังไม่มีได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องอยู่รอบๆท่าแรกนี่ช่วงบ่ายๆแต่ว่าท่าแรกไม่มีฝนตกในเวลาเดียวกันพออ่านไปอ่านไปอ้าวในตำบลท่าแร่นี่มีบางหมู่บ้านฝนตกแล้วทั้งๆที่อยู่ไม่ห่างกันห่างกันแค่2กิโลเมตรก็ไม่ตกทั่วนะชุมชนนี้ตกชุมชนนู้นไม่ตกเป็นซะงั้นนะครับแล้วเมื่อคืนนี้นะท่าแร่นี่ตีหนึ่งเศษที่1 10 นาทีประมาณนี้ล่ะนะครับฝนฟ้าคะนอง

้าแลบแปรปรสักครู่หนึ่งฝนก็เทลงมานึกว่าจะไม่มีตกซะแล้วฝนเทลงมาตอนแรกก็นึกว่าคงไม่หนักหนาอะไรแต่ว่าตกไปตกไปก็หนักขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับแต่ตกคงใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับ30นาทีจะถึงไหมหรือเปล่าเพราะว่ามนสกลทวาปีก็ออกมาดูฝนตกเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปนอนก็เลยไม่ทราบว่าฝนหยุดตกเวลาไหนแต่ตกแรงอยู่หนักอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมไม่มีความตรงกันเป๊ะๆไม่มีนะครับแต่ที่หนักมากๆนี่จะเป็นแถวๆที่ติดกันกับขอบประเทศนั่นก็คือบึงกาฬหนองคายนครพนมอำเภอใดที่ติดกันกับทางบึงกาฬทางหนองคายทางนครพนมอำเภอในของในจังหวัดสกลนครอำเภอเหล่านั้นฝนจะตกเยอะและก็ตกหนักนะครับเช่นว่าคำตะก้าบ้านม่วงคำตะก้าวานนอนอากาศอำนวยพนานิคมเหล่านี้แม้กระทั่งทางกุดบากแล้วก็ภูพานนะครับไม่ทราบว่าโคกศรีสุพรรณฝนได้ตกไหมเมื่อวานนะครับเพราะเห็นทางโคกศรีสุพรรณบ่นมาบอกร้อนไม่มีฝนมาเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันจะหมดฤดูฝนจริงหรือเปล่าสำหรับภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเอาไปเอามาก็เลยความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะฮะจนคิดว่าอุตุนิยมวิทยาโดนต่อว่าชาวกรุงเทพที่ต่อว่านะว่าทำไมไม่บอกให้ชัดเจนว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยมาถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็โดนว่าโดนด่าคนที่โดนหนักอนุทินชาญวีรกุลนายกหนูทั้งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวดีแหละนะครับแต่ว่าคุณเป็นนายกทำไมคุณไม่กำกับอุตุนิยมวิทยาบ้างอนุนี่บ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้ทันเตรียมตัวภัยธรรมชาติครับท่านผู้ฟังครับใครจะยืนยัน 100% น่ะมันย่อมไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรคราวนี้มาดูอีกนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับวันที่5นะเดี๋ยวมนสกลทวาปีพาท่านมาตรวจสอบสภาวะอากาศวันที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะมีประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าแต่มนสกลทวาปีก็เอามาเพียงเล่าให้ฟังนะเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบเพียงแต่เอาข้อมูลจากเขาจากอุตุนิยมวิทยามาฝากเพราะฉะนั้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังข่าวคราวอยู่เพราะว่าเวลาเจอหน้าค่าตากันกับมนสกลทวาปีนั้นหนึ่งก็คืออามนฝนจะตกไหมแดดจะออกไหมสองก็คือเดี๋ยวขอเพลงหน่อยอามนเพราะฉะนั้นเราก็บอกนะกับท่านที่ถามบอกว่าตามอุตุนิยมวิทยาพูดนั่นเขาว่าอย่างนี้นะแต่ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็ถามทำไมมันร้อนจังอามนมันจะมีผลมาไหมเราก็บอกว่าปกติแล้วอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนนะสกลนครเนี่ย
วันนี้คือวันที่4เมื่อวานนี่แหละวันอาทิตย์อ่ะแต่ว่าถ้าอะไรไม่เห็นตกสักทีสุดท้ายแล้วมันตกกลางคืนหลังเที่ยงคืนนะครับวันนี้เรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของประกาศฉบับที่8ของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7 5 6 7 2วัน3วันนี่แหละนะครับวันที่4เมื่อวานก็ตกไปแล้วผ่านแล้วข้อมูลนี้นะครับมนสกลทวาปีได้มาจากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับที่เอามาฝากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เราจะติดตามดูไปพร้อมๆกันนะแล้วมนสกลทวาปีจะเล่าให้ฟังวันที่5คือวันนี้นะครับ2569 5ตุลา2569อุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ที่6ที่7นะครับระบุว่าประกาศฉบับที่8นี้ระบุว่าในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ไม่ได้บอกทั้งหมดนะบอกบางแห่งนี่แหละครับบางแห่งอันนี้แหละที่ทำให้หลายคนอึดอัดงุดงิดนะก็เพราะคำว่าบางแห่งไม่ได้บอกแห่งไหนนี่แหละนะได้ยินแต่ทางโน้นตกทางนี้ตกแล้วฉันนี่นะครับร้อนจะตายอยู่แล้วนี่ทำไมไม่มีฝนนะซึ่งในหนักมากหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นฝนจะลดลงนะ 5-6 นะครับเพราะนั้นตะวันออกเฉียงเหนือนี่อย่าไปหวังอะไรมากเขาบอกแล้วฝนจะเริ่มลดลงส่วนวันที่6มาถึงวันที่7มาวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีตกนะครับภาคด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางคือทางโน้นละทั้งฝั่งพม่านั่นแหละจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนฝั่งทางโน้นละทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือความหนาวเย็นความมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมฝนนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั่นก็คือลมหนาวมาจากประเทศจีนเพราะนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งให้ระวังไว้นะครับเพราะว่าปลายฝนนี่นะมันจะมีฟ้าคะนองฟ้าผ่านะครับลมแรงต้นไม้หักโค่นนะครับแล้วก็ป้ายโฆษณาปลิวล้มทับหรือ
ับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าทำให้เกิดหม้อแปลงระเบิดไฟฟ้าช็อตอะไรต่างๆนี่แหละสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับอันนี้ก็มีการเตือนบอกว่าควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอยู่อันนี้ถึงวันที่7ที่8นะส่วนวันที่9เป็นต้นไปคราวนี้9ถึงวันที่13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศณวันที่5คือวันนี้แหละนะประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปคือฉบับที่9นะอันนี้ฉบับนี้เป็นฉบับที่8ในวันที่5เวลา17นาฬิกาวันนี้เวลา17นาฬิกาจะประกาศใหม่เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละนะฮะเพราะฉะนั้นคนสนใจอยู่มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนจะตกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วนะครับเขาก็จะเกี่ยวข้าวครับเขาจะเริ่มเกี่ยวข้าวทำไมเพราะว่าข้าวอายุสั้นนะครับภาษาอีสานเรียกข้าวดอนะครับเพราะนั้นภาษาทางการนะครับก็เรียกว่าข้าวอายุสั้นหรือข้าว3เดือนอะไรนี่แหละที่เรียกกันน่ะหรือบางทีก็เรียกว่าข้าวเบามันเริ่มสุกแล้วแล้วมันเริ่มแก่แดดมา 3-4 วัน5วันที่ผ่านมามันเริ่มสุกละเพราะนั้นชาวนาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าจะมีผลอีกไหมเพราะอยากเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วก็จะได้ตากนะครับถ้าผลมามันจะเสียหายแก่ผลผลิตถามอมนเมื่อเช้านี้เขาก็ถามอยู่นะครับซึ่งอมนก็ให้คำตอบ 100% ไม่ได้แต่ถ้าอ้างอิงเอาอุตุนิยมวิทยาเป็นคนพยากรณ์ไว้นั้นก็แปลว่าผลน้อยมากผลลดลงแล้วเพราะเป็นปลายฝนต้นหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวข้าวนี่ถ้าเป็นตัวเองนี่นะจะเกี่ยวละแต่ถ้าเป็นชาวนาที่ท่านทำนานี่ท่านต้องตัดสินใจเองแล้วล่ะนะครับแล้วก็ต้องแงนดูท้องฟ้าด้วยว่าเป็นยังไงกลุ่มเมฆฝนมีเยอะไหมในระยะนี้ถ้ากลุ่มเมฆฝนยังเยอะอยู่มันอาจจะตกก็ได้คือพูดแล้วก็ต้องดูธรรมชาติไปด้วยคือความแน่นอนกับความไม่แน่นอนมันมาพร้อมกันนะครับอันนี้ได้แต่ตัดสินใจแทนท่านไม่ได้เล่าให้ฟังได้แต่ตัดสินใจแทนท่านไม่ได้ก็เห็นใจกันเรื่องนี้นะครับคราวนี้ก็มาข่าวอื่นกันต่อเรื่องฝนฟ้าผ่านแล้วนะตกน้อยละยังไงก็ถือว่าตกน้อยแน่ๆละนะครับมาเข้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคนล่ะคราวนี้พาท่านไป
งมหอยที่นครราชสีมาอ้าวทำไมพาไปงมจากไกลจังแถวนี้ไม่มีหรือมีมีชายวัย52ปีนะครับลงไปงมหอยงมหอยแล้วหายครับอันนี้แหละเรียกว่างมหอยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่4ชุดเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำฮุก31นครราชสีมาได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาว่าเกิดเหตุบุคคลจมน้ำสูญหายภายในบึงหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดกำลังทีมกู้ภัยทางน้ำและชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์ค้นหาลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือก่อนหน้านี้ลูกคายฮุก31จุดหนองสวงแล้วก็จุดโนนไทยแล้วก็จุดอุดมทรัพย์รวมทั้งจุดปักธงชัยได้ร่วมกันค้นหาในบริเวณที่เชื่อว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้แหละแต่ยังไม่พบผู้สูญหายจึงได้ประสานชุดเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำโดยตรงเข้าดำเนินการค้นหาใต้น้ำสำหรับบึงหนองสวงอันนี้นี่ท่านที่ยังไม่เคยทราบเนี่ยนะครับเป็นบึงใหญ่พอสมควรแต่มันไม่เหมือนบึงหนองหานหรอกหนองหานนี่ใหญ่ที่เป็นอันดับ2ของประเทศหนองสวงนี่นะครับจะตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่บอกขนาดใหญ่นั้นได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ใหญ่มากนะฮะที่ได้รับการพัฒนาบึงนี้ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและผู้มาเยือนนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้สูญหายเป็นชายอายุประมาณ52ปีมีผู้พบเห็นเขาขณะลงไปในบึงเพื่องมหอยเก็บหอยก่อนจู่จะจมน้ำแล้วก็สูญหายไปต่อหน้าผู้ที่อยู่และผู้ที่เห็นในบริเวณดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจึงสวมอุปกรณ์แล้วก็ลงค้นหาใต้น้ำนะครับค้นหาใต้น้ำเนี่ยมันจะต้องมีชุดโดยเฉพาะนะแล้วก็มีออกซิเจนไปด้วยก็ค่อยๆขยายเริ่มแรกก็ไปจุดที่ได้รับแจ้งนั่นแหละก็ไม่เจอแล้วก็ค่อยๆขยายพื้นที่ค้นหาออกห่างฝั่งออกไปกระทั่งค้นหาไปห่างฝั่งประมาณสัก30เมตรจึงพบร่างผู้สูญหายจมอยู่ใต้น้ำแต่ไม่มีลมหายใจแล้วโอ้โหนี่ลงไปงมหอยนะครับเหมือนกับเอาชีวิตไปทิ้งอ่ะทั้งบ้านรอกินข้าวอยู่เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่งก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนจากนั้นกู้ภัยได้นำร่างส่งโรงพยาบาลขามทะเลสอนะครับเพื่อให้แพทย์รับรองว่าเสียชีวิตด้วยขาดอากาศหายใจด้วยนู่นนี่นะแพทย์นิติเวชเขาจะชันสูตรหาสาเหตุเพื่อให้ตำรวจ
เอาไปสรุปสำนวนนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขณะผู้เสียชีวิตลงไปงมหาหอยอาจเกิดภาวะขาดอากาศหรือสำลักน้ำหรือเป็นตะคริวนะเป็นตะคริวนี่กระทันหันเนี่ยนะครับตะคริวกินนี่สำคัญนะเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงและร่างกายปรับตัวไม่ทันอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลจากการชันสูตรจากแพทย์นิติเวชนั่นแหละหลังจากดำเนินการชันสูตรตามขั้นตอนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานญาติให้มาติดต่อรับร่างของผู้จากไปเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อต่อไปนี่แหละครับงมหอยครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จากไปดีเหมือนกันดีได้ไงจากไปแล้วคืนไหนๆก็จะไปนี่นะฮะไปแบบเงียบๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ชิ้นเปลืองกับญาติพี่น้องเงินทองรักษาไปตั้งไม่รู้กี่ปีแต่ที่สุดก็ไม่หายตายเหมือนกันอะไรประมาณนั้นมนตกลทวาปีคิดในมุมนี้นะครับถ้าไหนๆก็ถึงเวลานี่ไปอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันพูดไปได้ตนไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะฮะคราวนี้มาที่อีกข่าวหนึ่งนะครับรถเก๋งเมาคนขับรถเก๋งเมาไม่ใช่รถเก๋งเมาหรอกชนพนักงานกวาดถนนพนักงานเทศบาลกวาดถนนลากร่างติดใต้ท้องรถลากไปไกลตั้ง200เมตรครับท่านผู้ฟังมันจะเหลือเหรอเพราะว่าเสื้อผ้าผิวหนังมันครูดไป200เมตรนี่เอาอะไรมาเหลือนะครับข่าวนี้เป็นข่าวจากอมรินทร์ทีวีอันเดียวกันเหมือนกันนะครับเวลา 4:45 หรือภาษาเป็นทางการก็คือ4:45 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนกวาดถนนบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่นะครับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะไม่ใช่เชียงใหม่เฉยๆจึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยและทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายติดท้องรถไปนี่ผู้หญิงเหรอเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งสภาพถูกลากมาตามพื้นถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่จึงใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกมายกรถเพื่อนำร่างออกมาจากใต้ท้องรถจากการตรวจประเมินของทีมแพทย์ยืนยันว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากมีบาดแผลชะกันบริเวณใบหน้าลากไปหนังเหนิงอะไรมันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับหน้าก็เละจมูกจมึกมันไม่เหลือเลยแหละ
จึงเสียเลือดมากนะครับทราบชื่อคือนางสมจิตนามสกุลจะอือโอ้สงสัยเป็นชนเผ่านะฮะนามสกุลจะอือเนี่ยสมจิตจะอืออายุ67ปีเป็นพนักงานกวาดขยะของแขวงศรีวิชัยเทศบาลนครเชียงใหม่พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนกวาดถนนกำลังกวาดถนนอยู่บริเวณริมถนนบุญเรืองฤทธิ์โอ้เขากวาดอยู่บริเวณไม่ใช่อยู่กลางถนนเกาะกลางถนนนั่นแหละนี่อ้าวรถเก๋งทำไมไปขึ้นเกาะกลางถนนเหรอจากนั้นรถเก๋งซึ่งขับมามันแปลกๆคล้ายคนเมาขับได้ขับชนและลากเอาร่างของผู้หญิงคนนี้ติดใต้ท้องรถไปไกลกว่า200เมตรนึกถึงใจเขาใจเรานะโดนชนและโดนลากนี่ลมหายใจยังไม่สิ้นจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนเพียงไรนะครับทรมานซึ่งคนขับเพิ่งจะมารู้ตัวก็ตอนที่รถคันอื่นกดแตรบอกว่าอุบัติเหตุแล้วก็มีคนติดอยู่ใต้ท้องรถคุณนะโน่นล่ะครับจากการสอบถามนายกฤษณะเชื้อชุ่มพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะที่ตนกำลังขับรถพยาบาลออกตรวจสอบตามที่แจ้งได้สังเกตเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวขับขี่ด้วยท่าทางสายไปสายมาคล้ายผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาหรือวูบหรือเปล่าและเวลาเดียวกันรถพยาบาลไปงานอื่นไม่ใช่มางานนี้แต่ว่ารถพยาบาลเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อชนแล้วนี่ผู้หญิงที่กวาดถนนนี่ไม่ได้หลุดออกมานะครับอยู่ใต้ท้องรถไปเลยประมาณ200เมตรโดยคนที่ขับยังไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นคนขับรถพยาบาลนี่จึงส่งสัญญาณบีบแตรเตือนพร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ขับขี่ไรเดอร์คนหนึ่งที่รับส่งอาหารที่ขับตามกันมาน่ะให้ช่วยตะโกนแจ้งคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวจนกระทั่งหยุดรถดูสิครับเขาหยุดรถนี่เพราะอะไรเพราะว่ามีคนตะโกนขอให้หยุดนะไม่งั้นจะลากไปเป็นกิโลเมตรหรือเปล่านี่ทางด้านคนขับรถเก๋งเป็นชายอายุประมาณ40ปีโอ้ยไม่ใช่วูบแน่อันนี้เมาแน่หลังเกิดเหตุอยู่ในสภาพคล้ายมึนเมาสุราร้องไห้และโผล่เข้ากอดร่างผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนจึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่พร้อมทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่นำส่งภาควิชานิติเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดแล้วก็จะได้ส่งรายงานให้กับทางตำรวจสรุปสำนวนส่วนร่างก็จะได้ให้ญาตินำกลับไปประกอบทำบุญกุศลนะครับส่งร่างขึ้นสู่สวรรค์ว่าท
ทรมานมากเลยนะครับบาดเจ็บรายนี้ลากไปกับถนนคนยังมีลมหายใจอยู่นี่มันจะเจ็บปวดขนาดไหนนะส่วนอีกข่าวครับไปที่ถ้ำหลวงนางนอนที่13หมูป่าเข้าไปติดถ้ำอ่ะคราวนี้มีคนหายเนื่องจากออกไปหาอยู่หากินละมั้งนี่นะไปเก็บเห็ดหรือเปล่าถ้ำนางนอนนี่นะครับที่จังหวัดเชียงรายค้นหาข้ามคืน3พ่อลูกหลงป่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโชคดีอาศัยโดรนบินพิสูจน์ความร้อนในร่างกายมนุษย์นะครับเพื่อชี้พิกัดสุดท้ายก็เจอจนได้นี่โดรนนี่สามารถใช้ได้หลายอย่างนะช่วยได้หลายอย่างงานนี้นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับข่าวนี้จากสำนักข่าวManager Online นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองกู้ภัยและกับชาวบ้านระดมกำลังค้นหากันข้ามวันข้ามคืน3พ่อลูกไปด้วยกันนะเข้าป่าดอยนางนอนเขตอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็เลยหลงป่ากลับบ้านไม่ถูกติดป่าลึกเลยหน้าผาก็สูงชันแต่ก็โชคดีล่าสุดนะครับเอาผู้ที่ค้นหานี่ใช้โดรนส่องเจอพิกัดอยู่บนดอยจ้องดอยนี้ชื่อดอยจ้องไปติดอยู่นู่น3พ่อลูกอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ6:30 ของวันที่4นะครับนายวรายุทธ์ค่อยบุญนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายธีรศักดิ์พุทธรักษาปลัดอำเภอแม่สายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้เตรียมการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และก็ทหารกองกำลังผาเมืององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจแม่สายได้ระดมกำลังการเข้าไปในป่าดอยจ้องตำบลโป่งผาเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลังจากได้รับแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมคือวันเสาร์ที่ผ่านมามีชาวบ้าน3พ่อลูกเข้าไปหาของป่าบริเวณดังกล่าวและไม่กลับออกมาอีกเกรงว่าจะหลงป่าไปแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางแผนติดตามจากเส้นทางที่ทั้ง3คนเข้าป่าก่อนกระจายกำลังกันออกค้นหาตามจุดต่างๆที่คาดว่าทั้งหมดจะไปโดยเฉพาะกลางคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้เป็นพ่อได้ช่วงหนึ่งซึ่งแจ้งกลับมาว่าปลอดภัยดีแต่หลังจากนั้นสัญญาณก็ขาดหายคาดว่าอาจจะแบตหมดหรืออยู่ในหุบเขาที่สัญญาณไปไม่ถึงสัญญาณไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ออกค้นหาและบินโดรนดูมุมสูงซึ่งพบว่าป่าดอยจ้องมีต้นไม้หนาแน่นและบางจุดเป็นหน้าผาสูงชันกระทั่งล่าสุดสามารถระบุตำแหน่งของผู้หลงป่าทั้ง3คน
พร้อมกับใช้โดรนเข้าไปตรวจสอบจนพบตัวจึงส่งกำลังภาคพื้นดินให้เดินเข้าไปหาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามจุดดังกล่าวเข้าถึงลำบากเพราะมีทั้งป่าทึบหน้าผาสูงชันและหมอกหนาในช่วงเช้าจึงอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และวางแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างรอบคอบเมื่อทัศนวิสัยเอื้ออำนวยโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะสามารถนำผู้หลงป่าทั้ง3พ่อลูกออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เกือบซวยแล้วเนาะแต่ว่าอาศัยโดรนนะก็สามารถค้นหาได้ยุคสมัยนี้มันค่อนข้างทันสมัยมากขึ้นเนาะก็เลยสามารถเอามาได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงพอสมควรนั่นแหละนะครับเหลืออีก10นาทีมาฟังข่าวช้างบุกสวนยางทำร้ายร่างกายคนกรีดยางเป็นหญิงวัย36ถึงขนาดว่าร่างนี่เละหมดเลยครับนี่ขาดเป็น2ท่อนเลยจากสำนักข่าวบลายทูเดย์ของเดลีนิวนะครับของเดลีนิวลองมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็เสียชีวิตแบบโหดเหี้ยมมากนะเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้แหละนะครับวันที่4ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบผู้เสียชีวิตภายในสวนยางพาราหมู่1ตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนองใหญ่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสภาพสุดสยองถูกช้างป่าทำร้ายจนร่างขาดเป็น2ท่อนทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาววรรณาศรีดาชะมาอายุ36ปีชาวอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนสอบถามนายพันมงคลจินดาวันอายุ27ปีสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้ามืดตนเองและภรรยาได้ออกมาเก็บน้ำยางในสวนตามปกติกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกาแล้วภรรยาสังเกตเห็นช้างป่าเดินเข้ามาในบริเวณสวนจึงตะโกนบอกตนตะโกนบอกสามีนะฮะช้างมาช้างมาให้รีบวิ่งไปเลยไปเลยจากนั้นทั้งสองคนรีบวิ่งหนีแต่ไปคนละทางครับไม่ได้วิ่งไปทางเดียวกันตนวิ่งขึ้นไปทางบนเขาส่วนภรรยาวิ่งไปอีกทางหนึ่งโดยช้างป่าไม่ได้ติดตามตนแต่กลับวิ่งไล่ตามภรรยาผู้ส่งเสียงบอกช้างมาช้างมาแล้วแหละก่อนที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงดังมากตนคิดว่าภรรยาคงโดนช้างทำร้ายแล้วและไม่นานจากนั้นเสียงภรรยาก็เงียบไปนายพันมงคลเล่าต่อว่าเมื่อตนหันกลับไปมองเห็นช้างป่ากำลังทำร้ายร่างกายภรรยาก่อนที่ช้างจะเดินออกจากบริเวณดังกล่าวเมื่อสถานการณ์สงบลงตนจึงรีบเข้าไปตรวจสอบเพื่อจะช่วยเหลือภรรยาแต่พบว่าไม่ทันแล้วภรรยาเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนของช้างป่าและตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนที่ทำงานหรือพักอาศัยใกล้พื้นที่ป่าให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบช้างป่าไม่ควรเข้าใกล้หรือไล่ต้อนแต่ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโอ้แจ้งเจ้าหน้าที่บางทีเจ้าหน้าที่ก็มาไม่ทันแหละนะอันนี้มาสองคนก็อยู่คนละส่วนสองสามีภรรยานะครับก็กรีดยางอยู่นี่นะก็บอกให้สามีระวังและตนเองกลายเป็นคนโดนช้างไล่นะครับมีแต่เรื่องหนักๆเจ็บๆทั้งนั้นเลยเอามาฟังอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็สยามนิวนะฮะไฟไหม้บ้านลามวอดสี่หลังบังเอิญจริงๆยายวัย72ถูกไฟฟ้าช็อตอีกเสียชีวิตในขณะที่ช่วยดับไฟยายวัย72นะสี่ตุลาคมเมื่อวานได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายรวม4หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต1รายต้นเพลิงเกิดขึ้นจากบ้านเลขที่78/1ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงยกชั้นสูงยกสูงชั้นเดียวของนายสำรีภูลล้นขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่อาศัยเปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเสียหายวอดทั้งหลังจำนวน3หลังได้แก่บ้านต้นเพลิงบ้านเลขที่78ของนางของนายพินเพชรแดงบ้านไม้ยกสูงและบ้านเลขที่78/4ของนายสามารถแสงทวีบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นนอกจากนี้บ้านเลขที่78/2ของนายอัมพลเพชรแดงได้รับความเสียหายบางส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายชะลอโดยแก้วและนางรำพึงโดยแก้วขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสวรรคโลกอย่างเร่งด่วนและมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายคือนางน้อยบำเหน็จอายุ72ปีเจ้าของบ้านเลขที่75/2ซึ่งเสียชีวิตถูกกระแสไฟฟ้าช็อตขณะพยายามหิ้วน้ำมาฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกลามมายังบ้านของตนเอง ก่อนที่รถดับเพลิงจากอบต.คลองกระจงอบต.ท่าทองอบต.นาทุ่งอบต.ย่านยาวและเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ร่วมกันระดมกำลังฉีดน้ำจนสกัดเพลิงไว้ได้นะครับหนักเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้านนางสาวประภาพรทองปากน้ำสสสุโขทัยเขต3พร้อมด้วยนายอำเภอสวรรคโลกนายกอบต.คลองกระจงกัปตันตำบลกระจงเจ้าหน้าที่ตำรวจสวรรคโลกนะฮะร่วมฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเร่งประสานงานเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยตามระเบียบต่อไปนะครับเวลาหมดฟื้นฟูไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟื้นไฟบุญเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดล็อกกรอนแน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าเก็บเข้าไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของท่านขอจะรับความขอบคุณจากผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพระฤาษีไก่วุฒิไกรทองอันตังผู้ควบคุมเสียง
วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาริยาฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสเตียนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริกันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ล้อมจะชนไปทุกดาว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปียังอยู่กับท่านผู้ฟังนะฮะในช่วงเวลา 13:00 น.ไปถึง 14:00 น.ครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน2วันนะครับวันอาทิตย์ปกติหยุดอยู่แล้วแต่ว่ามาหยุดวันเสาร์อีกนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าทางสถานีมีการถ่ายทอดงานพิธีทางพิธีฉลองอารามเพราะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้แล้วก็คนที่กำกับจัดรายการนะก็ไปร่วมในพิธีอีกนะครับพระมนตรีกรมทวารปีก็ไม่ได้เข้ามาจัดในวันเสาร์นะฮะรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับหนุ่มนานอนหนาว
2: ครับ
1: ว
2: ันนี้ขอเพลงของไลออนนะครับ
1: ได้ครับ
2: ฉันรักลูกทุ่งครับผม
1: ฉันรักลูกทุ่ง
2: ครับ
1: ฉันรักลูกทุ่งของไลออนโน่ทำสบายใจเลยนะ
2: ปากหน้ามน
1: ครับ
2: เป็นพิเศษให้กับน้องหนิงเหรอมน
1: โอ้ยังนุ่งหญิงยังอยู่แถวบ้านเราอยู่หรือเปล่า
2: อยู่ครับผม
1: โอ้เหรอโอ้ยคิดถึงนุ่งหญิงเพราะว่าเขาเป็นคนมีบุคคลกับเอามนนะเขาให้ยามารักษาไอ้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาไปกรุงเทพ
2: ก็เขานั่นแหละโทรมาบอกผมว่าเอามนจัดรายการนี
1: ้โอ้เหรอ
2: คร
1: ับ โอ้ยฝากความคิดถึงเขาหน่อยนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับ

0: แล้วก็ฝากให้น้องสาวบ้านป่าพนาวันทั้งสองสาวนาหมด
1: เออครับผม
0: แล้วก็ใครล่ะสาวชมพู่ด้วยอมร
1: ชมพู
0: ่ครับชมพู่ทะเลแหละ
1: โอ้ชมพู่ทะเล
0: ครับผมแล้วก็ให้เทศบาลหนองลาดด้วยครับน้องแนนด้วยอมร
1: เทศบาลหนองลาดครับน้องแนน
0: พิเศษอมรเหมือนเดิมแหละอมร
1: ครับผม
0: ครับให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อมร
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ยดีใจจังเพื่อนเก่ากลับมาแล้วบอกกันอยู่เนาะว่าอมรมาจัดรายการอยู่คลื่นนี้แล้วเวลานี้นะครับอ่ะก็ฝากบอกเพื่อนติดต่อๆกันไปนะครับโอ้หมอหนิงยังอยู่ในพื้นที่อยู่นึกว่าอยู่โรงพยาบาลทางภาคกลางคิดถึงเหมือนกันและก็ขอขอบคุณนะครับหมอหนิงกับคืออมรไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องของทางเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงแล้วก็กระดูกปวดนู่นนี่นี่นะครับสุดท้ายแล้วหมอหนิงทราบในฐานะเขามีอยู่ยาเขาก็จัดยามาให้โดยไม่ได้คิดสตังอะไรเลยอมรก็เลยนึกในใจอยู่ว่าเรายังเป็นหนี้บุญคุณเขานะครับขอบคุณมากที่บอกหนุ่มนานอนหนาวอมรมาจับอยู่นี่สำหรับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอมรเป็นคนจะสรรหามาฝากท่านผู้ฟังเองนะชื่อเพลงว่าชนนี่หมายถึงเหมือนกับรถชนน่ะนะครับคือชนทุกเรื่องที่มีปัญหานะครับไม่ยอมนะครับเป็นการสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือที่ดีขึ้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับชื่อเพลงสั้นๆพยางค์เดียวก็คือชนทุกคนที่มีปัญหานะครับถ้าหากว่าไม่ท้อหรือท้อแต่ว่าอย่าถอยสู้ต่อหาทางออกแบบใหม่ๆทางออกวิธีนี้ไม่สำเร็จเอาทางออกวิธีอื่นนะครับก็คือชนนี่แหละเพราะฉะนั้นมนต์สกลทวาปีก็เลยเอามาฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่สู้ชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจทุกปัญหามีทางออกถ้าหากว่าเราค้นหาและเราสู้นะครับมาต่ออีกเพลงหนึ่งครับจากคุณตุเสรีพัฒน์เพลงนี้นานแล้วขอมาใหม่ก็เล่นเพลงใหม่ให้ไปเรื่อยๆก็เลยลืมเพลงเก่าชื่อเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองนะครับจากตุเสรีพัฒน์ให้กับเจ๊อึงบ้านป่าพนวันนะครับให้แก่สาวโลวนาสามัคคีป้าต้อยป้าขนึงนิดนะครับแล้วก็ใครอีกและคนทางภาคกลางที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับส่วนวันนี้ขอมาใหม่อีกอยู่นะตุเสริพัฒน์นี่มันยังมีเพลงค้างอยู่ก็มีนะมอเตอร์ไซค์ห้างปิกอัพมือ8อันนี้ก็มีนะครับแล้วก็น้องปิกความรักเหมือนยาขมนี่ขอมาเพิ่มแล้วสาวใหญ่ทางชมรมคมนักมวลบ้านบอนก็น้ำท่วมนาบอกของลูกสาวน้ำท่วมมันเพิ่งจะหายไปละเพิ่งจะแห้งส่วนอบต.วาดนี่เทพีบ้านไพรส่วนแม่คูณสาวพลผางยังคอยเพ พียงกักสปปลาวอันนี้นะครับแล้วหนุ่มนาโนหนาวฉันรักลูกทุ่งของไรอัลนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเพลงของหนุ่มนาโนหนาวนี่วันศุกร์อะไม่ทราบอมุนออกไปก่อนนะครับก็เลยนึกอยู่ว่าเอ๊ะได้เปิดจบหรือเปล่าไม่ต้องเป็นแฟนกันอมุนเอามาเล่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหนุ่มนาโนหนาวแล้วก็ฝากเหมือนกับที่เขาออกหน้าไมค์ฝากไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากหมอหนิงแล้วก็สองสาวบ้านป่าพนวันนะครับแล้วก็ฝากให้กับสาวเทศบาลหนองลาดฝากน้องแนนนะครับแล้วก็ฝากให้กับทางท่าแร่ทุกคนนั่นแหละนะครับที่ฟังกันอยู่แล้วก็อมนด้วยมาฟังครับจากตู้เสรีพัฒน์อย่าปล่อยมือของไม้เมืองครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นแฟนกันนะครับจากหนุ่มนานอนหนาวเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ผู้ถามรายการนะครับขอขอบคุณวิบุญชัยคอนกรีตท่าแรกครับหมอดำภูนศักดิ์นะฮะนามจริงก็คือภูนศักดิ์สำหรับวิบุญชัยคอนกรีตนะครับเป็นแหล่งผลิตคอนกรีตเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จว่าอย่างนั้นเถอะนะที่ได้มาตรฐานมอกกำกับการผสมปูนนี่นะด้วยคอนกรีตนี่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาพื้นคอนกรีตมีปัญหาแตกร้าวผุก่อนหลุดล่อนอันนั้นมันเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าหากว่าอยากจะได้ปูนที่ได้มาตรฐานมีมอกรับรองไว้นี่นะครับต้องที่นี่เลยนะฮะวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตแผ่นพื้นอัดแรงคำว่าแผ่นพื้นอัดแรงก็หมายถึงว่าพื้นบ้านนี่แหละนะเขาอัดเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ยกไปวางในพื้นที่ที่ท่านจะทำเป็นพื้นบ้านเลยได้เลยนะครับบ้าน2ชั้น3ชั้นนี่สามารถที่จะมีเครื่องยกได้นะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นพื้นอัดแรงแล้วก็เสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งทั้งปลีกนะครับและเดี๋ยวนี้ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างอีกด้วยนะครับในจังหวัดสกลนครรับทุกร้านว่าร้านใดต้องการอยากได้วัสดุก่อสร้างนะครับบอกมาที่วิบุญชัยคอนกรีตหรืออนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับอีสานตอนบนร้านค้าใดต้องการนะครับวัสดุก่อสร้างเอาไปจำหน่ายติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับจดไว้นะเผื่อมีประโยชน์ร้านค้าใดที่ต้องการวัสดุก่อสร้างไปจำหน่ายเบอร์โทรศัพท์3ตัวแรก081081นะ3ตัวต่อมา954นะครับแล้วก็4ตัวท้ายก็คือ4ตัวท้ายก็คือ7173 7173รวม10ตัวเลขที่ออก081-954-7173อนันตชัยวัสดุก่อสร้างของเจลิมนะครับแล้วก็วิบูลชัยคอนกรีตนะครับหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงแล้วคราวนี้ก็ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ก็ถนนสายเดียวกันนี่แหละถนนสายท่าแร่นครพนมนี่แหละเรียกว่าถนนนิตโยอยู่ทางซ้ายมือนะครับทางออกจากท่าแร่จะไปนครพนมท้ายๆชุมชนน่ะมีป้ายใหญ่ๆมองเห็นได้ชัดเจนนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กเป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียที่นี่รีดให้ท่านได้ลอนตรงลอนสเปนเป็นโรงงานผลิตรีดร้อนได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังมีแผ่นเมทัลชีทนี่หลายอย่างหลายแบบเป็นแผ่นเมทัลชีทที่ PU โฟมก็ได้นะ PU โฟมนี่คือเป็นแผ่นเมทัลชีทที่รีดแผ่นโฟมติดอีกด้านหนึ่งไว้เวลามุงหลังคาคว่ำลงมานี่เป็นเพดานเลยสวยงามอีกต่างหากสีสวยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า PU โฟมนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็ใช้ตัวนี้แหละเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นสายลุงหลังคาเหล็กนี่มีครบในที่เดียวจบนะครับ
ยังมีเหล็กกล่องชุบสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารงานต่อเติมนะครับตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและก็อายุการใช้งานนะครับทนลมทนฝนไม่ผุกร่อนแล้วก็ยังมีลอนมีเครื่องรีดลอนนี่หลายแบบลอนฝ้า5ร่องนะครับแล้วก็หลังคามีทันชีตแบบ PU โฟมลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้าร่องลายไม้ห้าร่องนะลอนรั้วระแนงเมทัลชีทก็มีเหล็กชุบกาวาไนก็มีนะฮะแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือช่างต่างๆครบครันอยู่ที่โรงงานแห่งนี้เลยแล้วก็วัสดุไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟ LED ปลั๊กสวิตช์หลอดไฟคัตเอาท์รางหลอดครบหมดและก็ยังมีอีกนะครับคือไฟฟ้าที่ใช้จากแสงอาทิตย์เขาเรียกว่าโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟติดตั้งแล้วก็กลางคืนมาไฟออกเองกลางวันมามันก็ดับเองแล้วก็รับแสงอาทิตย์เข้าไปชาร์จติดไว้นะครับอยู่ที่แผงโซล่าเซลล์กลางคืนมาก็ไฟสว่างขึ้นอันนี้มีขายอีกเช่นเดียวกันนะครับมาเลือกได้เอาละครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อสำหรับท่านใดที่ขอเพลงมาแล้วถ้าหากไม่ทันได้ฟังวันนี้เนื่องจากว่า2วันที่ผ่านมาคือวันเสาร์มนตรกลทวาปีก็สถานีเขาติดงานถ่ายทอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มาจัดนะครับเพราะวันทิศก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็เลยเพลงที่ขอมาไว้นี่ยังไม่ได้เล่นก็มีหลายเพลงก็เลยเอามาเล่นให้ตอนนี้แหละนะฮะคราวนี้ก็จากสาวสวนมะพร้าวสาวสวยสวนมะพร้าวนะครับแนะนำเพลงทนเหงาทำไมของเดวิดอินทีครับไม่รู้ล่ะนะก็เหงาแล้วก็ทนต่อไปฝากให้ครูไวทีนครูสาวไวทีนครับแล้วก็ฝากให้กับสาววัดป่านะครับสาววัดป่าแล้วก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันผู้จัดด้วยขอบคุณนะฮะส่วนอีกเพลงหนึ่งครับสาวบ้านป่าคราวนี้แนะนำเพลงนี้เข้ามาทิ้งโอ้โหทำไมทิ้งเร็วจังสาวบ้านป่าของกี้อริชมันนะครับฝากให้กับสาวสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็ครูไวทีนฝากทุกคนนะฮะเอาละครับมาฟังกันสองเพลงครับจากสาวสวยสวนมะพร้าวทนเหงาทำไมของเดวิดอินทีนะครับแล้วก็สาวบ้านป่าชื่อเพลงพยางค์เดียวสั้นๆทิ้งของกี้อริชมันธงเรืองรองเชิญครับ

ก็พูดถึงผู้ประถมรายการช่วงท้ายแล้วครับนะฮะก็สำหรับร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจรเรียกว่าครบจริงๆครับที่นี่เหมือนกับห้างใหญ่ๆในเมืองใหญ่เลยล่ะนะฮะเพราะนั้นก็อำเภอใกล้เคียงตำบลหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยจะมาใช้บริการที่ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าต่างๆเอากลับไปขายที่ร้านค้าของตัวเองก็มีเริ่มต้นที่ข้าวสารก่อนนะครับข้าวสารนี่ก็ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับมีพร้อมครับและก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทที่เอามาลงไว้ที่นี่นะครับให้กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชนะครับสำหรับเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชดมลุกพืชยืนต้นแล้วก็ประเภทพืชที่เอามาปรุงกับทำกับข้าวกับปลาปรุงอาหารนะครับอันนี้ก็หรือว่ากินเป็นกับแก้มเป็นของเคียงเครื่องเคียงเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเอาไปปลูกนะครับแวะมาที่ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนทะเลทีสงครามสอบถามก่อนก็ได้พนักงานนั้นนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็มีอัธยาศัยดีมากๆนะฮะสำหรับพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์พอๆกันกับของสายลุงหลังคาเหล็กอะนะฮะพนักงานตรงนั้นก็เหมือนกันครับอัธยาศัยดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันรู้สึกว่าบรรดาห้างใหญ่ๆเนี่ยนะเขามีพนักงานจะอัธยาศัยดีนะทั้งหญิงทั้งชายสงสัยจะอบรมกันหรือเปล่าแล้วก็นอกจากเมล็ดพันธุ์พืชแล้วนะครับเมื่อปลูกพืชเสร็จก็ต้องมีปุ๋ยสิครับนะครับเพื่อบำรุงพืชบำรุงดินเพราะฉะนั้นปุ๋ยนี่มีทั้งแบบปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ยังมียาปราบศัตรูพืชเมื่อมีปุ๋ยแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชนะครับค่าบดค่าปวกค่าแมลงค่าเชื้อราแล้วก็สำหรับปุ๋ยนี่ก็ปุ๋ยบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงผลมีครบหมดละนะฮะก็หลายยี่ห้ออีกเช่นเดียวกันมาสอบถามได้แล้วก็ยังมีจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเกษตรกรมีดพลาจอบเสียมต่างๆนะครับตลอดจนพวกเชือกในโรงในล่อนมีหลายเบอร์หลายรุ่นนะฮะแล้วก็พวกสแลนกันแดดตาข่ายสีฟ้าสีเขียวกันกุ้งกันปลาไม่ให้หนีไม่ให้ไปนะฮะหลายอย่างแล้วนอกจากนั้นอีกใบมีดเครื่องตัดหญ้านะมีแม้กระทั่งหลอดไฟหลอดไฟฟ้าหลอด LED นะครับเครื่องดักปลาดักกุ้งนะครับมีดักปลาดักกุ้งดักกบนะครับเอาเป็นว่าเรื่องทางด้านการเกษตรแล้วครับมั่นใจได้ก็ต้องไปที่ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์เจวันครับอยู่ที่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามห่างจากแยกไฟแดงมาประมาณ200เมตรไฟแดงท่าแร่ศรีสงครามอ่ะหรือว่าอยู่หลังตลาดสดท่าแร่นะครับอยู่ติดๆกับหลังตลาดสดนั่นแหละนะแต่ว่าด้านหน้าหันติดกับถนนสายท่าแร่ศรีสงครามคราวนี้อีกนะครับร้านหนึ่งโรงงานผลิตเครื่องอันนี้ถ้าจะพูดถึงนะครับเขาผลิตมาตั้งนานแล้วละเครื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับผลิตเองครับขายเองนะครับแล้วก็ไม่เคยไปเล่ขายนะใครต้องการก็มาซื้อที่นี่แล้วก็บางคนก็ซื้อที่นี่แล้วก็ไปวางขายในร้านค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะนั้นร้านค้าใดที่ขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ก็เอาไปจากที่นี่ได้นะครับ
สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชนโนดตำบลหังโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโต๊ะตู้เตียงตู้โชว์สินค้าชั้นวางของตลอดจนม้านั่งม้ายาวเก้าอี้นวมนะครับสารพัดเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะเพื่อความมั่นใจท่านเป็นคนเดินทางไปแวะที่สตวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชนดอยู่ตรงไหนนะครับถนนสายท่าแร่มาบ้านท่าท่านบ้านท่าไปท่าแร่เอาเป็นว่าถนนสายสกลนครนครพนมก่อนแล้วกัน จะอยู่ถ้ามาออกจากสกลนครหันหน้าไปทางนครพนมจะอยู่ทางซ้ายมือเลยแยกบรรทัดไปทางท่าแร่ถ้ามาจากทางนครพนมผ่านท่าแร่มาแล้วนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือและสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีกล่องลมนะครับที่มันเป็นสัญลักษณ์ปลิวเหมือนคนกวักมือเรียกนะฮะตรงนี้แหละนะครับท่านแวะไปได้สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับ คราวนี้ก็เราจะส่งท้ายกันแล้วต้องขออภัยนะครับสำหรับเพลงไหนที่ เล่นให้ไม่ทันวันนี้นะครับก็เอาไว้เล่นต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเวลาเรามีจำกัดมากต่อไปก็จากสาวขี้เหงาทางพันนานิคมนะครับ บอกว่าเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากไปทางน้องปิ๊กหลานสาวของอมนนะครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หกล้มนะครับแล้วก็ฝาก ให้กับทางทหารบ้านสวนนะครับสามหนุ่มสามมุมส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับจากครูสาววัยทีนรักสถานโลกาของหลงลงลายครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ายังมีเวลาเหลืออีกของตุเสรีพัฒน์มอเตอร์ไซค์ห้างนะครับแล้วก็ปิกอัพมือ8แล้วก็ของน้องปิกกับความรักเหมือนยาขมนะครับอบต.วาสนาก็เทพีบ้านไพรสาวใหญ่น้ำท่วมนาแม่คุณก็สาวผลผางยังคอยหนุ่มนานอนหนาวฉันรักลูกทุ่งเอาละครับไม่ทันก็เอาไว้ฟังวันใหม่สำหรับช่วงนี้มนสกลทวัปีลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองณบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีณบุญฟาวสตินาเป็นณบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนรคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริตันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

บ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: คำสี่คำที่สำคัญที่สุดคือฉันไว้ใจคุณหากคุณพอใจคำห้าคำที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของคุณแหละคำสองคำที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณคำที่สำคัญที่สุดคือเราคำที่สำคัญน้อยที่สุดคือฉันคำสี่คำที่สำคัญที่สุดคือฉันไว้ใจคุณหากคุณพอใจคำห้าคำที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของคุณแหละคำสองคำที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณคำที่สำคัญที่สุดคือเราคำที่สำคัญน้อยที่สุดคือฉัน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตThis is a sad story.

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมคนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณ
1: คุณ
0: อาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: จากหนังสือกิจการ

ับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: ระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลก

0: ูลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยน

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
0: 0986153115 115 115 115 115

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองและบุญฟาสตินาโควันสกาพรหมจารีและบุญฟาสตินาเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทความที่1ในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารตรงนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริตันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีร้อยปีเอาอยู่บ่อีเมะอีโพร้อยปีฮันหรือว่ามันน้อยโพดเขาจะพันปีเป็นพลือกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซืนกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจ 16-17 นาฬิกาความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสสั่งท่าแร่หนองแสงออกอากาศทุกวันสดตรงจากหอมีคาแอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและรับฟังทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเด้อมืดขึ้นมืดขึ้นสดแจ้งประมาณนั้นโอ้ปานเบิ่งหมอลำตะกี้เนาะผ่านช่องทางออนไลน์ครับเพียงค้นหาวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครก็จะได้รับฟังทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าสิผ่านทางเรดิโอกลาเด้นบ่ว่าสิเป็นทวิตทีวีบ่ว่าสิเป็นมายทันเนอร์เรดิโอฟังตลอด24ชั่วโมงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังเทแหนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหาคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับสิ่งรายการของเราก็นอกจากส่งผ่านทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกัดมันต้องเอโคได้เนาะและตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนะครับใส่ท่านวดบานผมกระห้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมืดระเบาะอยากกระพะหันว่าสันห้องอยากกระพะได้บานผมได้อยากกระพะผู้จักละว่าอีเมภาษาผู้ไทยตะกี้อยากกระพะอ่านตามหลักการตามภาษาของห้องในตลาดยาหม่องว่าสัน

เออแต่โบแมนได้ของผมเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงผลิตจากใบหวานสนเพียงขวดละ50บาทขนาด30กรัมนะครับส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งราคา120บาทเหลือเพียงไม่กี่ขวดพี่น้องเอาไปใส่ลองใส่ก็หลายขนาดเด้เออมากอ่ะลองเบิ่งดูตัวนี้หันสเปรย์หันเมื่อยลองแล้วมันฝง ลูกกลิ้งก็สิหมดแล้วได้หมดแล้วเออเดือนวันนี้วันที่5วันนี้วันที่5เดือนนี้ยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยยังไม่ถึงครึ่งเดือนสเปรย์หมดแล้วนะครับเหลือ2ขวด ส่วนครีมนวดก็เหลือหลายอยู่นะครับสั่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะผลิตต่อเพราะว่าเรามีขนาดจิ๋วมอบให้กับพี่น้องที่ไปสวดภาวนาในเดือนตุลาคมนะครับนุ่มน้อยคนไทยจองวันที่22เอาไว้ได้22ตุลาสวดอยู่เฮือนพี่น้องสาวคุ้มนี่ก็สิได้ขวดจิ๋วขนาด14กรัมนะครับเป็นของฝากติดมือเมื่อนำได้เป็นของสำรวยบ่แม่นสำรวยเด้สำรวยนะครับถือแล้วรวยว่าซั่นเออเอาอันนี้ก็สิฝากในเดือนแม่พระนี่แหละนะครับเฮ็ดประมาณบ่หลายดอกนะครับวาง100นี่ล่ะวาง100ขวดนี่ล่ะแต่ว่าพี่น้องที่อยากสั่งเอาไปทดลองแจกเบิ่งก็สั่งเด้อราคาเป็นพิเศษสั่งเยอะๆก็จะได้ส่วนลดเป็นพิเศษสำหรับแบบจิ๋วนะครับแบบขวดจิ๋วตอนนี้ก็ยังสั่งสติกเกอร์อยู่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเสร็จแล้วมืออื่นมือหื้อน่าจะเสร็จสำหรับสติกเกอร์ติดข้างขวดจึงสิเอาขวดล้วนๆใส่ยันอีแม่บ่ฮู้จักว่าหน้าตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่โลซำใดหน้าตาดีซำใดฮะนะเออเอาฝากได้อีเมเดอร์อาการเจ็บแขนเจ็บขาปวดฟกช้ำกล้ามเนื้อแขนนะครับเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349สำหรับโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศและก็เก็บเงินปลายทางด้วยขอบคุณพี่น้องทางหนองเดินดอนขาวพี่น้องทางอำเภอเมืองของเข้าแล้วก็พี่น้องทางยิวดอนพี่น้องทางเลือแน่เนาะบ้านดอนกระเล่นเนาะแล้วก็หลายมงนะครับที่สั่งซื้อประวานเมื่อแล้วบอกพี่น้องทางประวานนะโอ้สั่งทางราษฎานะครับแล้วก็พี่น้องอีกหลายมงหลายบ่อนเด้อราษฎาก็มีสั่งคือกันครับแต่ว่าแพงได้นี่เขาขายเป็นเซตเป็นสุดอันนั้นถ้าสั่งกับผมแล้วมันสิถึกพี่น้องทั้งแต่แห่สั่งทางสทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359เอาขี้ก็มีเขียนเซคางเหื่อนเอาไว้ได้อีเมเดอร์ลุ้นตะกี้ได้ลุ้นได้ลุ้นไว้ลุ้นตะกี้ได้คนรุ่นใหม่ในบ่เขียนแล้วเออมันหกมันสกปรกเหื่อนเพิ่นว่าได้เออตะกี้มันหากระดาษบ่ได้ได้คนสมัยตะกี้เออต้องเขียนไว้ในอันคางเหื่อนเนาะเออหรือว่าข้าวโอ้สิปีนขึ้นไปสูงแล้วซะเนาะเอา0813800359ที่ให้เขียนไว้นี่เพราะว่าย่ำจะเป็นเอ็นอุ่นรับผู้ป่วยไปหันไปนี้รับทูทีพระยกไปนี้ไปหันนะครับไปเมื่อได้ทั่วประเทศได้เพื่อนนี่หมายเลขนี้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับบริการชุมชนได้แต่สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรให้บ่ต้องโทรไปตอนเที่ยงคืนเด้อเราตกใจได้ครับผมจะไปตอนนี้แล้วครับไม่ใช่จะสั่งสมุนไพรเพื่อนว่ามันไม่คือนะมันไม่ใช่แนวเนาะเอ้าทักทายพี่น้องทุกมงทุกบอนเดอร์ส่งความสุขความมุ่นซื่นหาด้วยงานเพลงที่มีความไพเราะผ่านทั้งสองคลื่นของเราไปยังคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวแพรวแพรวแพรวแพรว

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: พ้นสักส่งแสงเงาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับเงาน้ำไม่ใหญ่เด้ล่ะเงาอยู่บ่หรือเต้นโดเต้นดองน้ำโอ้ยอ่ะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนเนาะขอบคุณอูสังเสดเด้อฟังอยู่เนาะฟังอยู่เนาะมื้อนี้วันจันทร์เนาะนะครับอูสังอวนเด้ถึกใจอยู่บ่ถึกแคลอยู่บ่พรศักดิ์ส่องแสงหั่นเด้อฝากไปลงพิเศษเด้อนะครับเพิ่นมีอันข้อความส่งมานำใดสังเสดอูช่างเชิดว่าซะเด้แล้วลองฟังเบิ่งเราเว้าได้ใดขอเพียง
1: เพลงขอเพลงลุงขาดป่านั่นนะครับเด้อ
0: ลุงขาดป่าม
1: อบให้พี่คมสันนะครับเพิ่นอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ใกล้อู่ผมนี่แหละครับ
0: ว่า
1: อีกเพลงนึงล่ะขอเพลงคืนฮอดคืนแห่ดาวเด้อต้อมราชันลุงอรุณนะครับ
0: โอ้
1: ให้ผู้ช่วยประดิษฐ์อยู่บ้านเสียงเครือพุ่นล่ะครับน้องชายเพิ่นครับประดิษฐ์นาอุดมนะครับผู้ช่วยประดิษฐ์ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสังเสดได้การพี่น้องอยากโทรเข้ารายการเด้อทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับแนะนำเพลงหรือว่าหายผมเว้าหลายเว้าอันเลวหลายนะนะครับแอปพลิเคชัน LINE ของวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงของเราก็สะดวกที่สุดก็คือตอนที่เว้านี่แหละตอนเพลงมันสิสะดุดนะครับตอนเพลงมันสิสะดุดทางแอปพลิเคชัน LINE ของ10450วิทยุมีสั่งท่าแร่10450เด้อเข้าไปแล้วมันสิเป็นโลโก้สีเขียวๆเด้ออีเมเด้อโลโก้สีเขียวๆวิทยุมีสั่ง FM 10450แอดไว้แล้วก็โทรหาขอฟังเพลงหรือโทรสั่งสมุนไพรก็ได้โทรมาเที่ยงคืนก็ได้อันนี้มันก็สิดังเพราะผมนอนดึกเด้เกือบ3ทุ่มกว่าตื่นก็ตี3พุ่นได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เวลาสายๆเวลา8นาฬิกาเวลาจะไปหากินข้าวกินปลาอยู่หลายชั่วโมงถ้าบ่ได้ครีมนวดสมุนไพรผมท่าเสียโอ้ยเหงาเลยอีเมเอ่ยเนาะนะครับก็เดี๋ยวฝากเพลงลุงขาดป้าเนาะนะครับแล้วก็คืนแห่ดาวได้ด้วยความยินดีขอบพระคุณนะครับแล้วก็ฝากไปลงที่อันคุณเทวาเด้อคุณเทวาฟังอยู่บ่ทางอยู่ดอนเด้อคุณลุงเทวาคุณเทวาแล้วก็พี่น้องจากบ้านโคกกลางด้วยนะครับเมื่อเราก็มาซื้อใหม่เด้อแล้วก็มันไผก็สมาชิกสหกรณ์ของเฮาที่มาซื้อเมื่อวานนี่นะครับมาซื้อเมื่อวานนี่แล้วก็มื้อนี้เมียไอ้ทักเนาะยายสมภัทรโอ้ยเพิ่นว่าเอาหลานรถจักซี่ไหนสิตัดๆลงไปมื้อนี้เพิ่นเว้าเพิ่นเว้าให้ฟังโอ้ยหัวเข้านี่มันเน้นใส่พื้นเป็นใดบ่แม่นพื้นหินซะบ่หรือหินนั้นหรือว่าปูนโอ้ยอายุหลายอีไม่เอ้ยเจ็บมหาเจ็บแล้วเนาะโอ้ยทั้งอันแบบหนำเด้อแบบสเปรย์ก็ซื้อแบบอันขี้มนวดกระท้าโยเป็นอะไรสันละยางบ่ได้ละเบ้อลาว่าเอาขอบพระคุณเป็นอย่างมากอันนี้ก็เสียงจากพี่น้องที่ไปใช้มาแล้วนะครับยังมีอีกหลายท่านส่วนพี่น้องทางสวนป่าเนาะนะครับพี่น้องทางเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อนะครับสั่งกับคู่น้ำฝน เดี๋ยวมืออื่นมือฮื้อเด้อมืออื่นนี่ล่ะนะครับมืออื่นนี่ล่ะผมไปธุระแล้วก็สิฝากกูน้ำฝนเอาไว้มืออื่นนี่พระสงฆ์ของเราเข้าเงียบนะครับเข้าเงียบเด้ออีเมคุณลุงคุณป้าขอคำภาวนาเฮาพระสงฆ์เฮาได้มื้อเสาร์ทุกวันสิมีมิสาเสาร์พี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพได้รวมพิธีมิสาทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้ง2คลื่นแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็รับฟังออนไลน์แต่ว่ามืออื่นนี่บ่มีมิสาเด้อฟังเพลงจากทางสถานีฟังเพลงจากทางสถานีเด้ออีแม่จอมศรีศรีจันทร์บ้านโคกสะอาดเด้ออีแม่จอมศรีศรีจันทร์นี่ก็ติดตามตลอดเป็นกำลังจือเฮือเดียวได้โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแม่พระเดือนแห่งสายประคำสวดให้ลาวเด้อโอ้คุณยายศรีจันทร์คุณยายจอมศรีศรีจันทร์นี่นะครับ ฟอกไตอาทิตย์ละ3เทื้อพุ่นใดอาทิตย์ละ3เทื้อครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่อย่างที่ลำบากคือกันเนาะนะครับแล้วก็ฟังรายการวิทยุของเฮาทุกวันขอบคุณไปทางอาจารย์ดาวิดนะครับซื้อวิทยุไปให้เล่าเลยเอาวิทยุเครื่องนึงไปให้นะครับเพื่อคุณยายจะได้ร่วมมิซาและก็ร่วมสวดพระเมตตาในสวงบ่าย3นำว่าพื้นการสวดสายประคำนี่สมเด็จพระสันตะปาปาย้อนปอนที่2ได้ย้ำเป็นพิเศษนะสายประคำเป็นบทภาวนาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูโดยมีพระนางมารีทรงเป็นแบบอย่างในการรำพึงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสวดภาวนาในเดือนแม่พระบ่แม่นไปตุ้มห่วมกันซื้อนะครับเรายังส่งใจแล้วก็มีแม่พระเป็นแบบอย่างด้วยส่งกำลังใจให้พี่น้องคริสเตียนของเราทุกหมู่บ้านนะครับบ่ว่าสิเป็นทุ่งม่นบ่ว่าสิเป็นวนาสามัคคีพี่น้องทั้งอุปจารวนาสามัคคีเด้อนะครับอีกมือสองมือนี่ล่ะสิเอาครีมนวดฝากคู่น้ำฝนไปส่งเอาไปเอาจักโลนึงเลยเนาะละวาอีเมะ เราแม้นผู้เดียวกันครับที่เอาไปถ้ามาเป็นขี้เหือนอยู่บ่ฝากคู่น้ำฝนมาว่าโอ้ยมาเป็นขี้เหือนมันก็เศร้าเด้อบอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่ว่าสันมันเศร้าเป็นขี้เหือน ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเด้อนะครับเอาเพลงอันที่แนะนำมาเดี๋ยวผมหามันก็เด้อสังเสตเด้อซื้อเพลงมันยังเกาะเดี๋ยวมันก็เด้อเมื่อกี้นี้มีสองเพลงเนาะขาป้าขาดลุง โอ้ยเพลงถือแควได้เนาะแล้วก็มันยังเกาะนะครับมันคืนแห่ดาวเนาะในต้องหาก็ได้มันอยู่อีกเครื่องหนึ่งพี่น้องจำได้บ่มือสองมือนะผมเปิดเพลงมันบ่ขึ้นเปิดเพลงไม่ขึ้นเสียงกว่าสิขึ้นพอแห้งโอ้ยผมหูจักสาเหตุแล้วครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับจนหูละกะมือว่านเนี่ยบ่ได้เข้ารายการเลยเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ของผมเสียไป2ตัวมองเก็บเพลงครับฮาร์ดดิสก์ของผมในเครื่องนี้ใช้5ตัวนะครับ5ตัวพุ่นเด้มันมรณะไป2ตัวโอ้ยเฮ็ดเอาใดล่ะมือว่านเนี่ยก็กุมเอาตอนสงเสาจัดรายการข้าวก็เกือบบ่ได้จัดเด้บางมือก็ได้มันขึ้นสาเด้ปกติมันขึ้นป๊อบๆๆๆๆได้แต่ระยะหลังรู้สึกว่าสิใช้เวลา10นาที15นาทีก็บ่ขึ้นปกติผมสิเปิดเครื่องเอาไว้ตอน 2:30 นะครับมันสิคอมพิวเตอร์ไฟมันสิปึ๊บปั๊บๆขึ้นมาเองเด้ผมตั้งระบบเปิดอัตโนมัติเอาไว้ผมไป 3:00 ผมก็สิไปล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องหลังจากนั้นก็มาเตรียมข้าวพอเตรียมข้าวแล้วก็เตรียมถ่ายทอดมิซาในแต่ละเสาร์นะบังเอิญว่ากว่าเพิ่นสิขึ้นใดเอ้าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วมาว่าสิเตรียมใช้คอมพิวเตอร์ล่ะคอมพิวเตอร์บ่ขึ้นบัดนี้มันขึ้นสาเด้เพราะว่าเครื่องฮาร์ดดิสก์มันเสีย2ตัวมันก็แลนหาแล้วก็รายงานผลว่าฮาร์ดดิสก์เออร์เลอร์ว่า2ตัวมื้อวานนี่ก็เลยบ่ได้เข้ารายการครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาต้องกราบขออภัยด้วยเหตุเพราะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์มันเสียครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

เพนปุ้ยคิดฮอดสมัยตะกี้เนาะอีเมเนาะโอ้ยผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์นี่บ่ธรรมดาเด้อเอออ่านฮอดเรือมามากผู้ใดมีแต่คนอยากสอนนำคุณมือนี้เขาบ่สอนแล้วเนาะอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสำหรับเพลงต้อมราชันนะครับเดี๋ยวผมหาอีกหน่อยก่อนเด้อนะครับสังเสดเด้อนะครับผู้ซอยประดิษฐ์เด้ออย่าฟาวเด้อเพราะว่าคนละเครื่องเนาะผมเปิด3เครื่องพร้อมกันนะครับบังเอิญว่าผมก็เก็บเอาไว้เด้แม้แต่เพลงกุหลาบรักสีดำของอุทิศนาอุดมก็เก็บเอาไว้เด้เพราะว่าเป็นอัลบั้มสุดแรกมื้อนั้นเราไปลักไปหาอัดเพลงเด้เอาม้วนเทปมาให้ผมในห้องผมก็เลยแกะออกมาบังเอิญจักพยูฮาร์ดดิสเมื่อกี้นี้ก็บ่จักอันที่มันมรณะอันก็บ่จักส่วนต้อมราสั้นนี่ก็มีหลายเพลงที่ม้วนได้นะครับมีหลายเพลงที่ม้วนอยู่นะครับเป็นน้องของอุทิศนาอุดมนะครับและเป็นน้องของผู้ซอยประดิษฐ์นำละเนาะทั้งสองอุทิศนาอุดมนี่เราไปเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับในสวงผมเอ็ดงานโรงแรมตอนนั้นผมอยู่ย้ายมาจากโรงเรียนคลิปบีดพัทยาแล้วก็มาอยู่แถวๆยังก็ลืมซื้อล่ะนะครับมงที่มันมีคนต่างประเทศหลายๆหน้าซวงนี่นะครับไปพักอยู่นำกันนะครับมีหมู่ของผมอีกคนนึงตอนนี้ก็เป็น General Manager อยู่ภูเก็ตอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คืออุทิศนาอุดมนี่ล่ะเราหลอนไปอันร้องเพลงนะครับที่จริงเราเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่มักคนมักมวนคือเว้าหันละเนาะนะครับอุทิศนาอุดมเราก็ร้องเพลงในกุหลาบรักสีดำเป็นตลับเทปเอามาให้ผมนะครับบังเอิญว่าช่วงหนึ่งเทปมันเสียผมแกะว่าไปเมื่อล่ะเอามาเป็นหนึ่งเพลงกุหลาบรักสีดำหากันบ่เจอนะครับขึ้นฮอดลาวอยู่นะครับเดี๋ยวสิฝากเพลงให้ฟังกันแล้วกันถ้าหาเจอนะครับแต่ว่าผมเข้าไปใน อันต้อมราชันรุ่งอรุณนะครับก็ยังหาบ่เจอได้ต้องไปเบิ่งในเพลย์ลิสต์บ่ยอดนิยมที่สุดเบิ่งดูคนนอกใจเมียแม่นหยังอีกบุพเพสันนิวาสยืนยันรักเธอหาแฟนแดนใต้แม่นหยังอีกเนี่ยฮีตะกวีลูกทุ่งแล้วก็อ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยหากันใหม่เนาะเดี๋ยวหากันอีกทีนึงเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่กำลังเจอและก็ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับถ้าหากว่าเพลงใดที่แนะนำแล้วได้ฟังแล้วก็ขอบคุณนะครับที่หาเจอและก็ฟังกันแล้วก็เพลงที่ยังมีได้ฟังติดนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะต้อมราชันแต่ว่ามีอีกเพลงหนึ่งนะที่เราร้องเอาไว้เฮิงล่ะนะครับ5ปีแล้วก่อนเรายังบอกจากไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้สักก่อนเนาะนะครับสำหรับต้อมราชันน้องหานเป็นอย่างเกาะแห่ดาวเนาะแห่ดาวอย่าฝาวเด้อนะครับอย่าฝาวฟัง

อนนั้นน่าจะยังบ่ได้ใส่ดนตรีเนาะนะครับยังบ่ใส่ดนตรีเราออกขึ้นไปละอ่ะนะครับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับฝากไปลงทางอู่ช่างเชษฐ์แล้วก็ทางสวนป่าพนาวันทางผู้ซอยประดิษฐ์นำนะครับแล้วก็ทางสังอวนนำเด้อทางท่าเรือด้วยนะครับพี่น้องทางโคกสะอาดนำ

ป็นอย่างจังสั่งคนงามมันก็มีสาเหตุด้วยเนาะโอ้ยคนอื่นมักนำเฮาหลายก็เลยว่าโอ้บ่ต้องงามดอกเจ้าบ่ต้องแต่งโตดอกบ่ต้องท่าลีดดอกยานคนอื่นมักนำเด้เนาะละว่าหรือแนวใดคนสวยหลายใจบ่หรือว่าใจเดียวเนาะอ่ะฝากพี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อสำหรับยอดเรียกเก็บในเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับก็นี่ก็ตุลาแล้วเนาะนะครับซึ่งก็ตัดยอดเมื่อวันที่25กันยายนสมาชิกเสียชีวิต280ศพเด้อสำหรับสถาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศนะครับสมาชิกทั่วประเทศมี 108,950 คนสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว614คนผู้ที่เสียชีวิตญาติก็จะได้รับเงินสงเคราะห์อยู่ที่ 131,740 บาทเป็นสวัสดิการสมาชิกแต่ว่าเดือนนี้280ศพเรียกเก็บ350บาทสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125นะใครแน่ได้เพราะว่ามีสมุดคู่ฝากในการเสียชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็มีโปรแกรมสำหรับบริการสมาชิกด้วยนะครับลูกชายของผมเอ็ดโปรแกรมมาบริการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็มี100 200หรือ50บาท20บาทก็ไปฝากทีละน้อยทีละน้อยได้นะครับนะครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จักหน่อยหนึ่งนะครับเอาไปสิเลยแล้วคืนนี้โอ้ยข่าวประชาสัมพันธ์ของผมเดี๋ยวเด้อมอบฝากประชาสัมพันธ์มือสวดปิดเดือนแม่พระทางวัดนบุญมาริอามักดาเลนานาโพคืนวันที่31เด้ออีเมอีโพคุณลุงคุณป้ามีสาปิดเดือนแม่พระเวลา 19:00 น.อยู่ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ของเราส่วนวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันระลึกถึงผู้ล่วงลับพี่น้องทางนาโพหลายคนก็ถามได้เพราะว่าบ่ได้ไปวัดคุณพ่อประสาทสัมพันธ์กะบ่มีไผบอกต่อก็มีได้กรีนะบอกต่อเด้อคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพส่วนพี่น้องทางนิรมัยพี่น้องทางนิรมัยนี่เริ่มตั้งแต่30ตุลาคมมีสาอุทิศแต่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยและก็7นาฬิกาของเสาร์มื้อใหม่31ตุลาคมกับพิธีเสกสุสานโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็มิซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอํานวยมิซาเวลา 10:00 น.นะครับอันนี้ก็เป็นมือฉลองนักบุญทั้งหลายนําได้นะครับทางนาโพก็วันเดียวกันส่วนทางตะแหนี่ก็บ่ตรงกับหมู่ปีนี้นะครับวันสมโภชนักบุญทั้งหลายและผู้ล่วงลับปีนี้ท่าแร่เริ่มที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.มิซาเอกวาลวันเสาร์ที่7พฤษภาคมออกไปกับพฤศจิกายนมิซา 6:00 น.เป็นมิซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับนะครับและก็บานอื่นๆเด้อนะครับบานสุเจ้าเด้อทุ่งมนเด้อมื้อเลออ่ะนะครับส่งกำลังใจหาพี่น้องเด้อโคกสะอาดมื้อเลอแต่ว่าวันที่10ที่สิฮอดนี่อย่าลืมครับฉลองบรรเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดวันนี้เวลาในรายการก็เฮาหมดลงแล้วนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนมื้อหน้าสิกลับมารับสายใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองและบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีและบุญฟาวสตินาเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทที่หนึ่งในวันนี้ในบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารตรงนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริกันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียบทที่1ข้อ6ถึง12พี่น้องข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหัตถสถานของพระคริสต์เจ้าไปเชื่อข่าวดีอื่นอันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มีแต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลายและประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสต์เจ้าแต่ถ้าเราหรือทูตสวรรค์ประกาศข่าวดีขัดแย้งกับที่เราเคยประกาศแก่ท่านขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดย้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิดบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์หรือพระเจ้าข้าพเจ้าพยายามเอาใจมนุษย์กระนั้นหรือหากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าพี่น้องข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ข่าวที่มาจากมนุษย์เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รับมาจากมนุษย์มิได้เรียนรู้จากมนุษย์แต่ได้รับจากการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกต้องแล้วจงทำเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆเห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ในบทอ่านที่1ของวันนี้เราเริ่มอ่านจดหมายของอัครมหาเปาโลถึงชาวกาลาเทียจดหมายฉบับนี้อาจจะถูกเขียนที่เมืองเอเฟซัสหรือที่แคว้นมาซิโดเนียในราวปี53ถึง55บางตำราว่าในราวปีคริสตศักราช57ถึงบรรดาคริสตชนชาวแคว้นกาลาเทียซึ่งเปาโลเดินทางผ่านในการเดินทางธรรมทูตครั้งที่2และที่3เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนเหล่านี้ขึ้นมาและในระหว่างการเดินทางธรรมทูตของท่านท่านก็แวะมาเยี่ยมจดหมายถึงชาวกาลาเทียทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเสียงร้องจากดวงใจในเสียงร้องนี้เปาโลได้ชี้แจงพฤติกรรมของตนร่วมกับเหตุผลทางเทววิทยาและคำตักเตือนที่หนักแน่นเหตุที่ทำให้เปาโลต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เนื่องมาจากการที่คริสตชนบางคนที่ยังยึดถือลัทธิยิวผ่านเข้ามาในแคว้นกาลาเทียหลังจากที่เปาโลจากไปคริสตชนที่ยังยึดถือลัทธิยิวเหล่านี้ก็แนะนำคริสตชนที่ไม่ใช่ยิวให้ทำพิธีสุนัตเพื่อพวกเขาจะได้รอดพ้นจึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นในระหว่างกลุ่มคริสตชนเปาโลจึงต้องเขียนจดหมายเพื่ออธิบายคำสอนที่ถูกต้องให้พวกเขาได้ทราบเนื้อหาในจดหมายเป็นเรื่องความรอดพ้นที่ได้มาจากความเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้ามิใช่จากกฎบัญญัติกฎบัญญัติทำให้คนเป็นทาสแต่พระวรสารทำให้บุคคลเป็นอิสระชนเปาโลนำเรื่องนี้มากล่าวซ้ำอย่างละเอียดในจดหมายถึงชาวโรมตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นคำเตือนที่เปาโลมอบให้ชาวกาลาเทียท่านเขียนว่าอันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มีแต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลายและประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสต์เจ้าเปาโลหมายถึงคริสตชนที่ยังยึดถือลัทธิยิวที่เข้ามาสอนผิดไปจากที่เปาโลสอนโดยเฉพาะเรื่องการเข้าพิธีสุนัตเปาโลใช้ถ้อยคำค่อนข้างหนักเมื่อพูดถึงคนเหล่านี้ท่านกล่าวว่าถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิดเพราะท่านถือว่าข่าวดีที่ท่านประกาศท่านไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่ท่านได้รับมาจากการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวรสารโดยนบุลูกาวันนี้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าขณะกำลังเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มมีนักกฎหมายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคิดจะจับผิดพระองค์จึงได้ตั้งคำถามสำคัญข้อหนึ่งให้พระองค์ตอบพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าทรงตอบตามวิธีที่พระองค์มักกระทำคือโยนคำถามกลับไปให้นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของโมเสสผู้นั้นเป็นผู้ตอบในธรรมบัญญัติมีเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรนักกฎหมายผู้นั้นตอบตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ3ซึ่งชาวอิสราเอลนำมาสวดทุกวันว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านพร้อมกับบัญญัติข้อนี้เป็นบัญญัติที่เกี่ยวกับความรักต่อเพื่อนมนุษย์จากหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ18ว่าท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเยซูเจ้าทรงตอบเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตนักกฎหมายผู้นั้นวางกับดักอีกอันหนึ่งด้วยคำถามที่ว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าคำว่าเพื่อนมนุษย์ในความหมายตามหนังสือพันธสัญญาเก่าหมายถึงชาวอิสราเอลเท่านั้นต่อมาเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาในชุมชนชาวอิสราเอล คำว่าเพื่อนมนุษย์จึงหมายถึงบุคคลเหล่านี้เราต้องคิดว่าในสมัยของพระเยซูเจ้าคำว่าเพื่อนมนุษย์หมายถึงสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นชาวฟาริสีหรือพวกชาตินิยมด้วยความคิดเช่นนี้ที่อยู่เบื้องหลังจะทำให้เราเข้าใจถึงพลังที่แสดงออกมาในเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าคำตอบของพระองค์ไม่ใช่คำตอบในเชิงทฤษฎีแต่มีความหมายในเชิงปฏิบัติพระองค์ทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบซึ่งผู้ฟังของพระองค์ต้องระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันฉากของเรื่องเล่าก็สำคัญถนนจากกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ740เมตรลงไปสู่เมืองเยริโคซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ350เมตรผู้เดินทางต้องเดินบนเส้นทางที่ลาดชันถึงประมาณ 1,000 เมตรตามเส้นทางมีโจรผู้ร้ายชุกชุมชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตในสมัยนั้นสมณะและชาวเลวีต้องเดินทางกลับบ้านทุกสัปดาห์หลังจากเวรในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนเป็นคนต่างศาสนาเมื่อเห็นชายเคราะห์ร้ายก็เดินเลยไปอีกฟากหนึ่งต่อมาตัวเอกของเรื่องคือชาวสามาเรียผู้มีเมตตาเดินผ่านมาใกล้มองเห็นชายเคราะห์ร้ายคนนั้นก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาน้ำบุลูกาไม่ได้บอกว่าสมณะและชาวเลวีรู้สึกสงสารชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นแต่ชาวสมารียผู้ใจดีเมื่อเห็นชายเคราะห์ร้ายมีความรู้สึกสงสารจึงเข้าช่วยเหลือส่วนสมณะและชาวเลวีมองเห็นแต่เดินผ่านไปพระเยซูเจ้าทรงบรรยายถึงการกระทำของชาวสมารียผู้ที่ชาวยิวไม่ให้ความนับถือสักเท่าไหร่แต่เขาปฏิบัติต่อผู้เคราะห์ร้ายอย่างดีพระเยซูเจ้าทรงเล่าการกระทำของเขาอย่างละเอียดชาวสมาเรียไม่เพียงแต่มองแต่ลงมือทำยิ่งกว่านั้นเขายังนำเงินของตนเองออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้แล้วกล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาพระเยซูเจ้าทรงถามเขาอีกครั้งว่าท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นนักกฎหมายทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิดท่านผู้ฟังครับหัวใจของเรื่องเล่าอยู่ตรงนี้ครับพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนมุมมองอย่างสิ้นเชิงคือปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าต้องรู้ว่าใครคือเพื่อนมนุษย์ของเราเพราะมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติเดียวกับเราดังนั้นทุกคนจึงเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราแต่เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิดนั่นคือประเด็นพระองค์ทรงต้องการให้เราแต่ละคนถามว่าเราจะกลับไปเป็นเพื่อนมนุษย์สำหรับผู้อื่นได้อย่างไรคนที่มีเมตตาสงสารและลงมือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เขาพบในชีวิตประจำวันเขาผู้นั้นแหละคือสิทธิแท้ของพระเยซูเจ้าเพราะเขาทำตนเป็นเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงสำหรับผู้อื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าก็ตรัสกับเราวันนี้ว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทาน

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สัน

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่27พระศาสนาจักรฉลองนบุญฟาวสตินาโควันสกาพรหมจารีนบุญฟาวสตินาเป็นนบุญองค์หนึ่งที่สำคัญของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยเธอได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตาเดิมชื่อเฮเลนาโควันสกาเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี1905ที่ประเทศโปแลนด์เธอเข้าสู่อารามคณะซิสเตอร์แห่งพระเมตตาแห่งพระแม่มารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาในปีคศ1925และได้รับนามว่ามาเรียฟาวสตินาเธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1938ด้วยวัยเพียง33ปีได้รับการแต่งเป็นบุญญราศีคศ1993และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอนจอนปอนที่2เมื่อวันที่30เมษายนปี2000ซึ่งถือเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือเริ่มปี2000นี่นะครับบทที่หนึ่งในวันนี้นบุญเปาโลเตือนคริสตชนว่ามีคนบิดเบือนคำสอนที่ท่านสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่านขอให้เขาถูกสาปแช่งเพราะข่าวดีที่ท่านประกาศไม่ได้รับมาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่ถูกปล้นและถูกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสพระสงฆ์เดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนีเนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมาริตันซึ่งถือว่าเป็นอริของชาวยิวนั้นน่ะมาเห็นเขาเยียวยารักษาจนหายนี่คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงชาวยิวดูถูกว่าชาวสมาริตันเป็นข้าวนอกนาคือแต่งงานกับคนต่างศาสนาแล้วก็มีลูกและไม่สมาคมด้วยแต่เขามีน้ำใจประเสริฐที่สุดเมื่ออ่านพระวรสารเรื่องนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตคือ29ปีที่แล้วเนี่ยพ่อเดินทางในรถตู้เช่าเพื่อเข้าเขตศรีราชาเพื่อจะได้ไปงานเปิดศูนย์โรคเอดส์อยู่ที่ระยองคนขับรถของเราแสงไม่พ้นขณะมีรถสิบล้อวิ่งสวนมาจึงชนรถเราเข้าอย่างจังมีคนเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดในรถและมีคนตายด้วยเมื่อโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือคันแล้วคันเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดชาวสมาริตันคือเจ้าของรถพิกอัพคันเก่าๆคันหนึ่งจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรเราจึงลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราขอบคุณชาวสมาริตันคนนี้ด้วยจริงใจมีคำกล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษและสร้างวีรสตรีความจริงคนดีของพระเจ้าคือวีรบุรุษวีรสตรีในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: บคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทำชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขุ่มขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายความคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวันไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ระคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาต์

0: ากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับ

0: พรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
1: เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4 แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
4: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถศิลป์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 9 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
6: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 นสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
8: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
5: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิล

0: ของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่าร้อยละ90ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวบเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

0: ่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ 2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจ่าฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจ่าฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อท่านเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอัน

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าราปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและ

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมของวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องหัวจักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขากระลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าซั่นเด้อัน1ขวดนี่ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสทต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ081380 0359

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซื่นเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่ว

ไทยและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะทั้งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ูกบ้านตามใจคนอยู่ทูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการ
1: วันนี้เป็นวันคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
2: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสตชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากประทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสตชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปาฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูฟกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธ และความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจBEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ๆ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

เมื่อคุณไม่สามารถเคลื่อนอุปสรรคออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปจงขุดรอบๆมันสิจากหนังสือกิจการ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้จะพาพี่น้องไปพบกับตะบุญเยาวชนคนหนึ่งชื่อว่ากาโลวากุติสที่ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อปี2006คือ20ปีที่แล้วเนี่ยนะเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังอุบัติขึ้นในยุคของเราในบุญกาโลวากุติสวัยรุ่นผู้ล่วงลับในปี2006ปรากฏกายให้ผู้คนทั่วโลกเห็นบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากเด็กๆในโปรตุเกสเมื่อเดือนก่อนตามด้วยพระสงฆ์ในเม็กซิโกซิตี้ที่รายงานว่าได้พบเจอการปรากฏตัวของนับุญตอนนี้มีรายงานหลั่งไหลเข้ามาจาก5ทวีปภายในเวลาเพียง6สัปดาห์ทุกรายงานอธิบายตรงกันว่าเป็นชายหนุ่มในชุดสมัยใหม่และส่งสารเร่งด่วนเพื่อเรื่องศีลมหาสนิทพร้อมคำเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับสมัยยุคกลางแต่กำลังเกิดขึ้นจริงในปี2026กับคนธรรมดาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติมาก่อนคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหันมานับถือศาสนาคาทอลิกที่เคยเฉยเมยกลับเข้ามาร่วมมิสซารายวันคนหนุ่มสาวและทิ้งโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเฝ้าศีลมหาสนิทอาณาจักรฝ่ายวิญญาณกำลังเปลี่ยนไปและในบุญกาโลวากุติสดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้หากคุณรู้สึกถูกเรียกให้มีความเชื่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรและสงสัยว่าพระเจ้าจะยังคงตรัสกับผู้คนโดยตรงในปัจจุบันหรือไม่ คุณจำเป็นต้องฟังเรื่องราวเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะครับเพราะการเปิดเผยอันน่าตกใจที่กาโลมอบให้ผู้กับผู้ที่พบเจอคือสารที่ชาวสากลคาทอลิกทุกคนต้องฟังก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเด็ก7คนในโปรตุเกสรายงานว่าเห็นกาโลระหว่างช่วงพักการเรียนเรื่องราวกระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านสื่อคาทอลิกภายในไม่กี่วันคุณพ่อเยซูวิตท่านหนึ่งในเม็กซิโกซิตี้คือคุณพ่อมิเกลเฮอร์ดังเดสได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองว่าคุณพ่อกำลังประกอบพิธีมิสซาช่วงเช้าตรู่ในวัดที่เกือบจะว่างเปล่าเมื่อมีเด็กหนุ่มสวมฮูดนั่งอยู่ที่ม้าแถวหน้าสุดตอนแรกคุณพ่อมีแกนไม่ได้คิดว่าอะไรมากเพราะมักจะมีเยาวชนเดินเข้ามาในวัดเสมอแต่หลังมิสซาเมื่อคุณพ่อมีแกนหันไปทักทายผู้ร่วมพิธีน้อยคนชายหนุ่มคนนั้นก็เดินเข้าไปหาแล้วพูดว่าคุณพ่อครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกให้ดีๆชายหนุ่มกล่าวต่อไปว่าผมชื่อกาโลวากุติสผมถูกส่งมาจากสวรรค์พร้อมกับสารข่าวสำหรับพระศาสนาจักรพอมีการคิดว่าเขากำลังเจอกับคนที่มีอาการทางจิตหรือใครคนหนึ่งที่กำลังล้อเล่นคุณพ่อจึงตอบกลับอย่างสุภาพว่าลูกรักนั่นเป็นคำกล่าวอ้างที่ร้ายแรงมากบางทีลูกควรไปคุยเรื่องนี้กับใครสักคนนะแต่ก่อนที่คุณพ่อจะพูดจบชายหนุ่มคนนั้นเกิดขัดขึ้นมาว่าผมรู้ว่าคุณพ่อไม่เชื่อผมแต่คุณพ่อจะเชื่อในอีก 2-3 วันข้างหน้าคุณพ่อจะได้รับข่าวเกี่ยวกับพี่ชายของคุณพ่อซึ่งมีเพียงผมเท่านั้นที่รู้เขาจะโทรหาคุณพ่อจากประเทศสเปนพร้อมกับเรื่องที่เขาไม่เคยบอกใครมาก่อนเมื่อถึงเวลานั้นคุณพ่อจะรู้ว่าผมเป็นใครอย่างที่ผมบอกและจากนั้นคุณพ่อค่อยส่งต่อสารที่กำลังจะให้คุณพ่อชายหนุ่มพูดอีก15นาทีเกี่ยวกับศีลมหาสนิทเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทเกี่ยวกับความจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องประกอบพิธีมิสซาด้วยความเคารพอย่างเร่งยิ่งขึ้นเ และเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทดสอบความศรัทธาของผู้ที่มีความเชื่อทั่วโลกจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนให้ศีลให้พรคุณพ่อมีอย่างด้วยเครื่องหมายกางเขนและเดินไปยังทางออกของวัดพอมีการเดินตามไปโดยไม่ตั้งใจโดยมีความตั้งใจจะพูดต่อแต่พอไปถึงประตูวัดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีชายหนุ่มคนนั้นก็หายตัวไปแล้ววัดนี้ตั้งอยู่กลางจัตุรัสที่พลุกพล่านไม่มีทางที่ใครจะหายตัวไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นพอมีการเดินหาทั่วจัตุรัสแต่ไม่พบชายหนุ่มคนนั้นเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย3วันต่อมาพี่ชายของคุณพ่อมีการโทรมาจากสเปนพวกเขาไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วพี่ชายกำลังร้องไห้และสารภาพเรื่องที่ซ่อนไว้มานานหลายปีเรื่องที่เจ็บปวดอย่างยิ่งและมีเพียงเขาคนเดียวที่รู้เรื่องนี้คุณพ่อมีการฟังด้วยความตกใจนี่คือสิ่งที่ชายหนุ่มในวัดทำนายไว้เป๊ะไม่มีทางที่ใครจะรู้ข้อมูลนี้ได้คุณพ่อมีการรีบติดต่อพระสังฆราชของตนเพื่อรายงานทั้งเรื่องของการปรากฏตัวและคำทำนายอย่างที่เกิดขึ้นจริงเมื่อได้เห็นภาพถ่ายของคุณพ่อคาร์โลอาโกติสคุณพ่อมีการก็เริ่มร้องไห้และกล่าวว่านั่นคือตัวเขานั่นคือคนที่ผมคุณยุคุยด้วยผมรู้ว่าเป็นเขาจริงๆภายใน2สัปดาห์หลังจากการรายงานของพ่อมิเกลมีรายงานเพิ่มขึ้นอีก3กรณีจากมุมต่างๆของโลกโดยสิ้นเชิงนักกฎหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้พยาบาลในเคนยาและนักธุรกิจในบราซิลทุกคนต่างบรรยายตรงกันว่าได้พบเด็กหนุ่มในชุดสมัยใหม่ที่แนะนำตัวก็คือคาร์โลอาโกติสและส่งสารเร่งด่วนเกี่ยวกับศีลมหาสนิทจูอูพาร์คนักศึกษาชาวเกาหลีใต้กำลังคิดจะฆ่าตัวตายเธอสูญเสียความเชื่อเรียนมหาวิทยาลัยใกล้จะไม่รอดและมองไม่เห็นเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอยืนอยู่บนสะพานดึกดื่นเพื่อเตรียมกระโดดลงสะพานเมื่อจู่ๆเด็กหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอเขากล่าวว่าจูอย่าทำอย่างนั้นเลยพระเยซูเจ้ารักคุณมากนะมากกว่าที่คุณจะเข้าใจชีวิตของคุณมีเป้าหมายยิ่งใหญ่คุณมีหน้าที่ช่วยพาคนหนุ่มสาวกลับมาหาศีลมหาสนิทนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่แม้เขาจะมีหน้าตาแบบฝรั่งแต่กลับพูดภาษาเกาหลีได้อย่างสมบูรณ์แบบจูอูตกใจมากที่คนแปลกหน้าคนนี้รู้ชื่อและรู้ความคิดของเธอถามว่าคุณเป็นใครชายหนุ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนผมชื่อกาโลผมเสียชีวิตตอนอายุ15ปีแต่ผมยังมีชีวิตอยู่บนสวรรค์พระเยซูเจ้าส่งผมมาเพื่อหยุดคุณจากการกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่ลงมาจากสะพานเถอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมชีวิตของคุณถึงมีค่าชายหนุ่มเดินไปเป็นเพื่อนน้องอุจูไปที่วัดคาทอลิกใกล้ๆแม้จะเลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่วัดเปิดสำหรับการเฝ้าศีลมหาสนิทกาโลบอกเธอว่าเข้าไปข้างในสิพระเยซูเจ้ากำลังรอคุณอยู่ในศีลมหาสนิทใช้เวลากับพระองค์สักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณยังอยากตายอยู่ไหมจูเข้าไปข้างในเธอไม่ได้เข้าวัดมา5ปีแล้วเธอสุดตัวลงสวดต่อหน้าศีลมหาสนิทเธอร้องไห้ความสงบความหวังและความรู้สึกที่ว่าชีวิตมีค่า หลังจากนั้น1ชั่วโมงเธอกลับออกมาเพื่อขอบคุณชายหนุ่มคนนี้แต่เขาหายตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามชีวิตของเธอบนเส้นทางใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเธอมาร่วมมิสซาทุกวันก่อตั้งกลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิทและอีก3เดือนต่อมาเธอได้เข้าสู่ชีวิตนักบวชที่ประเทศเคนยาเกรซเอ็มวังงีพยาบาลกะดึกในโรงพยาบาลชนบทเธอกำลังเหนื่อยล้าแห้งแล้งทางจิตวิญญาณและทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเคยชินตอนที่สองเธอออกมารับอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกและเห็นเด็กหนุ่มยืนอยู่ใกล้วัดน้อยของโรงพยาบาลเกรซถามว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศอิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึง7ข้าพเจ้าอยากร้องเพลงถึงเพื่อนรักของข้าพเจ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนรักและสวนองุ่นของเขาเพื่อนรักของข้าพเจ้าเคยมีสวนองุ่นแปลงหนึ่ง

0: อยู่บนเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์เขาขุดดินเก็บก้อนหินออกจนหมดแล้วจึงปลูกองุ่นชนิดดีไว้เขาสร้างหอเฝ้าไว้กลางสวนสกัดบ่อย่ามองุ่นไว้ที่นั่นด้วยเขารอคอยให้สวนผลิตผลองุ่นแต่สวนนั้นผลิตผลองุ่นเปรี้ยวเพื่อนรักของข้าพเจ้าพูดว่าบัดนี้ชาวกรุงเยรูซาเล็มและชาวยูดาเอ๋ยจงตัดสินระหว่างฉันกับสวนองุ่นของฉันเถิดมีอะไรอีกที่ฉันจะทำได้เพื่อสวนองุ่นของฉันแต่ยังไม่ได้ทำขณะที่ฉันรอคอยให้สวนผลิตผลองุ่นทำไมสวนจึงผลิตผลองุ่นเปรี้ยวบัดนี้ฉันอยากบอกให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าฉันจะทำอะไรกับสวนองุ่นของฉันฉันจะรื้อรั้วหนามออกแล้วสวนจะกลับเป็นทุ่งหญ้าฉันจะพังกำแพงที่ล้อมลงและสวนก็จะถูกเหยียบย่ำฉันจะปล่อยให้สวนรกร้างจะไม่มีใครลิดกิ่งหรือพวนดินต้นหนามและกอหนามจะงอกขึ้นฉันจะสั่งเมฆไม่ให้โปรยฝนรดสวนนั้นฟังเธอสวนองุ่นขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลคือพงศ์พันธุ์อิสราเอลชาวยูดาเป็นสวนที่พระองค์โปรดปรานพระองค์ทรงหวังความยุติธรรมแล้วทรงพบแต่การหนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมกลับทรงพบเสียงร้องให้ช่วยบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง9พี่น้องอย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูดังนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดบริสุทธิ์สิ่งใดน่ารักสิ่งใดควรยกย่องถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรมถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิดสิ่งต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้นจงนำไปปฏิบัติเถิดแล้วพระเจ้าแห่งสันติจะสถิตกับท่านบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่21ข้อ33ถึง43เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดข้าหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำมังงุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอำมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยม และจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายที่เราฟังอ่านกันในสัปดาห์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของวรรณกรรมเชิงอุปมาพระเยซูเจ้าทรงเป็นนักเล่าเรื่องที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างอุปมาขึ้นมาใหม่ๆได้เสมอและที่สำคัญอุปมาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้ฟังแต่การที่จะเข้าใจว่าอุปมาแต่ละเรื่องมีวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เล่าอุปมาปรารถนาจะเสวนากับผู้ฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นของตนออกมาและเกิดการประนีประนอมขึ้นนักเล่าอุปมาที่ดีเล่าเรื่องที่ผู้ฟังไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับตนเองดังนั้นเขาจึงกล้าแสดงความคิดเห็นของตนออกมาด้วยใจจริงซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดแผลให้กับตนเองพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้แก่บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวสวนที่ต่อต้านเจ้าของสวนองุ่นและไม่ยอมจ่ายค่าเช่าคือผลจากสวนที่พวกเขาควรจะให้ยิ่งกว่านั้นยังทำร้ายบุคคลที่ถูกส่งมาเก็บผลโดยจับบางคนไปฆ่าและสุดท้ายพวกเขาก็ใช้ความรุนแรงจัดการกับบุตรชายของเจ้าของสวนอีกด้วยเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นจริงในกาลิลีที่มีสวนองุ่นมากมายเจ้าของสวนเป็นคนรวยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มส่วนสวนอยู่ในกาลิลีเจ้าของไม่ได้ทำสวนเองแต่ให้คนมาเช่าทำชาวสวนส่วนมากก็เป็นคนยากจนซึ่งบางครั้งบางคนก็เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเมื่อเล่าอุปมาจบแล้วพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าเมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นหรือถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพวกท่านเป็นเจ้าของสวนพวกท่านจะทำอย่างไรพวกเขาตอบอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพวกเขาคงคิดว่าคำตอบที่ให้กับพระเยซูเจ้าเป็นคำตอบที่เหมาะกับพระองค์แต่ในความเป็นจริงพวกเขากำลังกล่าวโทษตนเองโดยไม่รู้ตัวแล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงเห็นด้วยกับพวกเขากล่าวว่าเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผลซึ่งมีความหมายว่าท่านพูดถูกต้องแล้วพวกท่านเป็นคนเช่าสวนชั่วร้ายเหล่านั้นเจ้าของสวนคือพระเจ้าพวกท่านเป็นเพียงคนเช่าสวนแต่ไม่ได้นำผลจากสวนไปให้พระเจ้าเลยพวกท่านเป็นคนชั่วร้ายสมควรตายอย่างน่าเวทนาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นในอุปมาเรื่องนี้พระเยซูเจ้าทรงประกาศเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์โดยอ้อมๆบุตรที่ถูกฆ่าในอุปมาหมายถึงพระองค์เองพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรของเจ้าของสวนในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ไม่นานหลังจากนั้นบรรดาหัวหน้าสมณะเหล่านี้จะประหารชีวิตพระองค์แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับโทษดังที่พวกเขาพูดถึงคนเช่าสวนชั่วร้ายแต่พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในสวนองุ่นแล้ว บรรดาหัวหน้าสมณะของชาวอิสราเอลไม่มีความรับผิดชอบพระอาณาจักรของพระเจ้าจึงถูกมอบให้กับประชาชนที่จะทำให้เกิดผลและประชาชนนั้นก็ได้แก่ชุมชนคริสตชนที่ต้อนรับพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้าบรรดาชาวยิวที่ยอมรับพระองค์เป็นพระคริสตเจ้าก็สามารถมีส่วนร่วมในพระอาณาจักรนั้นได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังอุปมาเรื่องบุตรสองคนซึ่งพุ่งประเด็นไปยังยอนผู้ทำพิธีล้างท่านเป็นผู้เตรียมทางสำหรับพระองค์แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับส่วนอุปมาในสัปดาห์นี้พุ่งประเด็นไปที่บุตรซึ่งไม่ได้รับการยอมรับทั้งในสองกรณีชาวอิสราเอลแสดงปฏิกิริยาแข็งกร้าวออกมาบทความที่1 นำเสนอตัวบทจากหนังสือของประกาศอิสยาห์เรื่องบทเพลงถึงเพื่อนรักซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสวนองุ่นพระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพเดียวกันกับประกาศในพันธสัญญาเดิมเป็นจุดเริ่มต้นผู้ร้องมอบเพลงบทนี้ให้กับเพื่อนรักของตนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งในสวนองุ่นเขาคาดหวังว่าจะเก็บผลองุ่นดีแต่ปรากฏว่าเขาพบแต่องุ่นเปรี้ยวเพื่อนของประกาศกไม่ประสบความสำเร็จการทำงานในสวนองุ่นนั้นไม่เกิดผลดีองุ่นให้ผลแต่เปรี้ยวท่านประกาศกกล่าวสรุปว่าสวนองุ่นของพระยาเวจอมจักรวาลคือพงพันธุ์อิสราเอลชาวยูดาเป็นสวนที่พระองค์โปรดปรานพระองค์ทรงหวังความยุติธรรมแล้วทรงพบแต่การนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมกลับทรงพบเสียงร้องให้ช่วยสวนองุ่นของชาวอิสราเอลไม่ให้ผลดีก่อนถึงสมัยของพระเยซูเจ้าท่านประกาศก็ตำหนิประชาชนชาวอิสราเอลที่มีท่าทีแบบนี้แล้วในบทความที่สองเราฟังอ่านตัวบทจากจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีต่อไปในจดหมายฉบับนี้ เราพบแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกิดสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดบริสุทธิ์สิ่งใดน่ารักสิ่งใดควรยกย่องสิ่งใดเป็นคุณธรรมสิ่งใดน่าสรรเสริญจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิดถ้อยคำเหล่านี้เป็นการเชื้อเชิญให้มองทุกสิ่งที่ดีมีคุณค่าและมอบตนให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่การกระทำเช่นนี้แหละที่หมายถึงการทำให้ชีวิตบังเกิดผลที่ดีชีวิตคริสตชนของเราให้ผลดีถ้างานที่พระเจ้าทรงกระทำในตัวเราเกิดผลดีและอุดมสมบูรณ์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงแสดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่38ถึงข้อที่42เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธากำลังรับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์มาธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อปันเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: เรามักจะกล่าวกันเสมอว่าสายน้ำคือจุดกำเนิดของสรรพสิ่งสายน้ำคือต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมทั้งปวงบนโลกใบนี้ผ่านสายน้ำโดยการนำทางของมหาพรหมมีคาเอลสายลมได้นำพาบรรพชนของเราเดินทางมาถึงยังดินแดนแห่งนี้พระคุณเจ้าปู่เกี้ยนเสมอพิทักษ์เคยเล่าให้ฟังว่าราวปีพ.ศ. 2427ในคืนหนึ่ง
1: หลังวันที่1พฤศจิกายน
0: คุณพ่อฟรังซิสซาเวียเกโกและครูทันได้นำพาบรรพบุรุษของเราเดินทางผ่านสายน้ำแห่งนี้มายังดินแดนที่เรายืนอยู่นี้

การเวลายังคงเดินต่อไปสายน้ำยังคงเอื่อยไหลขึ้นลงตามฤดูกาลจากรอยเท้าก้าวแรกของบรรพบุรุษของเราบนแผ่นดินนี้บนการเปลี่ยนผ่านของการเวลาหลายอย่างเดินทางเข้ามาแล้วผ่านไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงหยัดยืนมั่นคงเสมอมานั่นคือความเชื่อความศรัทธาในวิถีแห่งคริสตชนที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังไว้ให้เราที่ยังคงถูกสืบสานอย่างมั่นคงเสมอมาและจะยังคงอยู่

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: บาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
2: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8-9ตุลาคม
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระ